้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอบวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามอ่ะกี้ห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเข้ามาได้ชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป่อหอมลูก

0: ใจไว้ไว้อำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วหนาพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังดังฟังเนื้อกู้เฝ้ากับเมืองหมู่เฮาม่วนล่ำฟังพี่ไข่จ่าบ่มีคุณจ้ำตางไม่เอาเยี่ยมกันตุยส่งใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอู้ตุยเล่นตุยจนลืมแก่เท่าข้าวสารม่วนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้ากับหมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริกห้าอู้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังปออดใจฟังไปก่อนเด้อเจ้าไปก่อนเด้อเจ้าต่อจากนี้เป็นเวลาเกินชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกับเมืองซึ่งบริษัทโพกรุณาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพต้องชีวภาพโพกรุณาปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาปุ๋ยเม็ดเคมีอินทรีย์ชีวภาพโพกรุณาเชื้อเร่งในการทำปุ๋ยมาโพกรุณายาคายาชีวภาพโพกรุณาในหม้อผู้ผมอำนวยกรมพัฒในมาจารายการข่าวห่ำกำเมืองออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารแม่ริมเชียงใหม่ดังทะลุทะลวงพ้นไปทั่วภาคเหนือห้องห้วยปูดอยที่ไหนดีเงินบดครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก่อนที่ท่านจะฟังข่าวห่ำมุ่นมุ่นในรายการนี้ทั้งความรู้และความบันเทิงมาฟังสิ่งที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโพกรุณาสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
1: วันนี้คนไทย60ล้านคนภูมิใจในสวัสดิการจากภาครัฐหลายโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ข้าราชการ30บาทรักษาทั่วหน้าขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบริษัทโพกรุณาจำกัดจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยปุ๋ยน้ำโพกรุณาปุ๋ยเม็ดโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาเชื้อปุ๋ยหมักโพกรุณา4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ4ผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน4ผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดความยากจน4ผลิตภัณฑ์เพื่อผืนแผ่นดินที่คุณรักและหวงแหนถามหาผลิตภัณฑ์โพกรุณาได้ที่ร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนโพกรุณาเลขที่49ซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-251-578และ016-033-009ผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้โพกรุณาคือทางเลือกใหม่ทำใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย
0: ครับบริษัทโพกรุณาภูมิใจอย่างยิ่งครับฉะนั้นท่านจะซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาปุ๋ยเม็ดเคมีอินทรีย์ชีวภาพโพกรุณาเชื้อเร่งในการทำปุ๋ยมาโพกรุณายาฆ่าหญ้าชีวภาพโพกรุณาหาซื้อได้ง่ายง่ายครับตามร้านค้าเกษตรใกล้บ้านของท่านราคาเต่าเดียวกันมัดที่ไหนซื้อที่ไหนก็ได้นะครับถ้าท่านมีปัญหาบอกว่าพืชล้มลุกพืชยืนต้นอะไรอย่างก็ตามนะครับกรุณาโทรศัพท์ถามคุณอำนาจโพกรุณาได้ในช่วงบ่ายโมงฐานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ครับในฐานีวิทยุแห่งนี้เวลาบ่ายโมงลองโทรถามนะครับฟังแล้วก็โทรถามได้ทีเดียวครับ

วันวันก่อนก็ผมก็อู้เรื่องสืบชะตาบัดแล้วนะครับท่านที่สนใจก็คงจะเปิดรับฟังซึ่งจะได้ความรู้และความบันเทิงไปในตัวว่าเพิ่นทำนี่อย่างใดนั่นนะครับเป็นตอนที่2ต่อจากตะวาแซนโซกาน้ำตาหลังย้อยสงสารเนนน้อยอยู่รอความตายพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายปอใจพอจะวายเสียดายเนนน้อยปิตามารดาก็มามองเศร้าซ้อยปากันรอคอยไข้ครบเวลามาถึงเติงตันจนพบวันท่วนเจ็ดหันพอดีสามเณรน้อยป้อยมีราศีสง่างามดีสีใสดังแก้วกับมีผิวพรรณวรรณะผ่องแผ้วบ่เป็นสังเลยเณรน้อยมีความสบายหายดีเรียบร้อยเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาสามเณรน้อยก้อยปิกไปหายังพระเทลาสาลีบุตรเจ้านมัสการข่าวสารก้าวเง่าเล่าเรื่องฮือฟังทีสั้นเมื่อวันเดินทางไปหาแม่นั่นหันสละหนองน้ำแห้งเขินทรายฟูงป่าใหญ่น้อยป้ายหนีความตายละวุ่นละวายตามสายน้ำตื้นเน้นยับเอาป่าใส่บาทยกขึ้นไปปล่อยในวังแม่น้ำพระสารีบุตรได้ฟังดังนั้นก็จ๋าบอกคือเน้นฟังที่เน้นทำไปนั่นเป็นกุศลกรรมคือเป็นพลังป้นความตายได้อันการเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้ของเนนก็เลยหายไปเป็นว่าอุบาทโลกาและหายนะเสื่อมเสียหายเสี่ยงหมดไปยังมีชีวิตจิตชื่นแจ่มใสยืนยาวต่อไปเคาะภัยหมดเกลี้ยงพ่อแม่ทุกคนหายหมองมุนเบี้ยงเลยสืบตำเนียมกันไว้เป็นประเพณีมีมาแต่ท้ายยามเมื่อป่วยไข้มีมาป้ากันถือไว้ปล่อยปูปล่อยป้าสืบจะตามมาแต่เดิมเก่าเงาการสืบชะตามีหลายแบบเบาในเมื่อคนเฮามีตุ๊กติดต่อกันมาเป็นยุคเป็นยุคเมื่อมีเหตุใดภัยยาสืบคือคนนั้นบ่มีปัญหาได้ทุกเวลาภัยบ่ห่วงห้ามขวบปีมีมาสืบชะตาบ้านเมื่อมีสงกรานต์เท่านั้นเป็นประเพณีปีไหนหนึ่งครั้งบ่คือหมู่บ้านมีภัยนะครับชะตาเมืองนั้นสร้างเมืองปีไหนครบรอบเมื่อใดทำไปเมื่ออันการทำพิธีมันมีขอบขั้นตามกำหนดวันบอกไว้เมื่อความจำเป็นต้องเอามาใช้ยามเมื่อป่วยไข้ขึ้นมาทำบุญวันเกิดเทิดเกียรติยศถาขึ้นบ้านใหม่กาสืบชะตาใดหรือ7วันหนาว20วันเป็นไข้ก็จักหายไปลึกลับหมู่ประชาชนทุกคนยอมรับมันช่วยเหลือได้พยามันบ่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ผลนำมาน่าเชื่อถือได้ปล่อยนกปล่อยหนูปูปลาลงใต้แม่น้ำลำคลองหนองลึกสืบชะตาเฮาควรมานึกถึงสิ่งเกิดขึ้นกับเฮาขอบรรเทาเศร้ายั่งเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักหวังว่าท่านผู้ฟังติดตามการรับฟังนั้นคงจะเข้าใจดีขึ้นว่าการสืบชะตาบ้านชะตาเมืองนั้นเพิ่นทำตอนปีใหม่เท่าอันแต่สืบชะตาบ้านเฮาสืบชะตาคนนั้นทำเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลาเหมาะสมเท่านั้นเองครับอันนี้ก็พ่อนานต้อมสาธุเมวะไร่สันปงงามสมเพิงแม่แตงเชียงใหม่ได้กรุณาเอาความรู้เหล่านี้มาเผยแพร่คือพี่น้องท่านได้รับฟังรับรู้ได้ทั่วกันคนมีความรู้จื่นสู้สุขสันต์คนโง่งมงำตุกขังมาหน่อยอย่างเนี้ยนี่ครับเพิ่นบอกว่าคนมีความรู้บ่ส่องแจ้งไปไกลลิบลี่เหมือนไฟน้ำมันมันบ่ขึ้นดังฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื้นบ่ไหลลงลินฮอดตางเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นใครมีความรู้จะเผยแพร่ไปแล้วแต่ผู้รับนั้นจะรับได้หรือไม่อันนี้ก็ไปพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการใส่บาทพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั้นนะครับเปิ้นจอมสตางค์5บาท10บาท20บาทแล้วแต่จิตเจตนาศรัทธาบาท2บาทไผก็บ่ได้ว่าหยังครับก็อาจจะเป็นบุญเป็นกุศลกับท่านนะครับกับพี่น้องอีหยังก็เนี่ยปั่วปนอยู่ดังนั้นไม่สวยปั่วเพิ่นเขียนมาครับน้อยคำปันบ้านม่วงซ้อยนะครับปั่วไม่สวยจึงหายเพิ่นครับมอมมโนในหัวใจลิ่งน้อมขปวงดอกซ้อมวางไว้เหนือเสียนตัวข้าม่อนน้อยจักได้ขีดเขียนยกทูบเลยเตียนเขียนเรื่องพระเจ้าหวังได้สืบสานลูกหลานตานเต้าจะได้นำเอาเปิ่งปะเจ้าพุทธทั้งหลายจุงฟังวัตะมีรูปพระเจ้าปูจาคนเกิดวันติดควรคิดเสาะหาเป็นมงคลใจสักการะได้ CM7 พระถวายเนตรนำมาสาไหวเป็นมงคลใจจูมือคนเกิดวันจันทร์เสาะหาเจ้าซื้อพระห้ามญาติเจ้าปูจาจักเป็นสิริมงคลนักหนาเป็นพระปูจาเสาะหาฮือได้ยกขึ้นไว้บนแล้วสากราบไหว้จะมีโจกใจกาดแก้วไผเกิดวันอังคารเปิ้นกำหนดแล้วว่าฮือหาได้พระนอนปูจาปุ้นตุกสุกสโมสรกราบไหว้พระนอนว่ามาดังอี้ถ้าไผคนใดเกิดวันปุ้นจี้ก็ขาไข่บอกก่อนกี้เบิ่นมาพระอุ้มบาทแน่มั่นนักหนาของสำคัญนาไหว้สาเธอเจ้าทุกวันเจ้าเจ้าคืนบ่มีมนเศร้าจักคุ้มครองเฮาหล่องล่วงป้นภัยเกิดวันครูวันพัดคิดค้นคัดสมาธิเจ้าหนึ่งองค์ฮือปูจาไว้ตามความประสงค์รูปพุทธองค์เสาะหาฮือได้ปูจาน้อมนำคำเจ้ากราบไหวจักมีโจกใจยิ่งนักภัยเกิดวันศุกร์ฮือใจไฟมักพุทธรูปเจ้าลำพึงคนเกิดวันศุกร์ขอได้กึดถึงยกพระลำพึงไหวสาเด้อเจ้าจักเป็นมงคลบ่มีโศกเศร้าอยู่เตียงตีขาเรียบร้อยไผเกิดวันเสาร์บ่เหงาต่ำก้อยรูปพระเจ้าน้อยปูจารูปพระนาคปกยกขึ้นไหวสารนำสู่คาวาจักดีบ่น้อยถ้าใจประสงค์แม่หงคอซ้อยจุงได้เสาะมาหาไว้ที่สุดข่าวซอจุงเอาไว้ใจตามบทบาทใต้โบราณขอเจิญพี่น้องตัวห้องสันฐานทำใจเบิกบานหามาไหว้เจ้าเคารพปูจาจักหายโศกเศร้าเด้อพี่น้องเฮาทั่วทิศสารกวีพิษไปน้อยนิดขอคิดว่าฮืออภัยก่อนซอใหญ่ขอไข่เท่าอีเท่านี้สู่กันฟังก่อนได้ไหนเฮยเนี่ยน้อยคำปันบ้านสันบ่วงคำนะครับเมสวยเจียงหายก็ได้อุทิศเวลาเขียนความฮู้เหล่านี้มาฝากอำนวยฮือพี่น้องต่างบ้านเพื่อจะได้รับรู้รับฟังเป็นประโยชน์สืบลูกสืบหลานไปวันหน้าจะได้ละครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักข่าวห้ำข่าวซอมีคือฟังกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สถานีวิทยุวพท.แม่ริมหรือเขาห้องสมัยก่อนเขาห้องสถานีบ่อน้ำมันฝางอันนั้นนะครับกรมการพลังงานทหารแม่ริมเชียงใหม่อันนี้ชื่อเต็มของเปิ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมฟังแล้วก็เขียนข่าวห้ำข่าวซอเพื่อฝึกสมองและฟื้นฟูข่าวซอลานาเฮาบ่คือสูญหายไปเขียนส่งถึงผมอำนวยกลำพัดบ้านเลขที่110-114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันแผ่วแล้วครับหมู่เฮาบ่เสียสละจะมีไผแท้บ่มันก็หายไปเหี้ยติ๊กๆแล้วครับช่วยกันสืบสานเอาไว้ถ้าบ่มีบริษัทโพกรุณาเนี่ยอำนวยก็บ่ได้มาอู้ข่าวห้ำข่าวซอคือพี่น้องได้รับฟังครับก็รายการนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ่นักก็น้อยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรบ้านเฮานี้ก็คือ
1: วันนี้คนไทย60ล้านคนภูมิใจในสวัสดิการจากภาครัฐหลายโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ข้าราชการ30บาทรักษาทั่วหน้าขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบริษัทโพกรุณาจำกัดจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยปุ๋ยน้ำโพกรุณาปุ๋ยเม็ดโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาเชื้อปุ๋ยหมักโพกรุณา4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ4ผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน4ผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดความยากจน4ผลิตภัณฑ์เพื่อผืนแผ่นดินที่คุณรักและหวงแหนขอ ามหาผลิตภัณฑ์โพกรุณาได้ที่ร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนโพกรุณาเลขที่49ซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-251-578และ016033009ผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้โพกรุณาคือทางเลือกใหม่ทำใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย
0: ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับปีใหม่ก็เสร็จไปนะครับผ่านพ้นไปแต่ท่านยังดำหัวดำเก้าตลอดสุดเดือนนี้ได้อยู่นะครับพ่อแม่กองหาท่านเนี่ยนึกล่ะครับไผได้ไปดำหัวหรือยังถ้าบ่ได้ไปดำหัวเตื่อแม้แต่เพียงแต่เข้ามินซุ่มปล่อยบ่ได้ก็ใจได้ล่ะครับไปกราบท่านไปไหว้ท่านขอพรจากท่านถ้าบ่มีท่าน2คนพ่อแม่เฮาคงจะบ่ได้เกิดออกมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็มายืนฟังอยู่ขณะนี้แม่ก็ครับเนี่ยไปกราบไหว้ท่านเนี่ยแล้วจะเป็นมงคลไปสุดปีหน้าก็ไปกราบท่านเหมือนเคยปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นมงคลกับท่านนะครับแล้วก็หิมาหาขึ้นคนบักครบครบยำพ่อแม่ครูบาอาจารย์มามีสง่าราศีนะครับคนแหล่งจิก็แหล่งหายแหล่งแพร่ภายก็แหล่งเข้ามันจึงมีมาคนเดียวมันใจเย็นๆปุ่นห้องว่าหนาวจะไปดุกดิกถ้าหนาวเฮาดิ้นนะยิ่งดิ้นก็ยิ่งหนาวครับเมื่อเฮาตุกเฮาโจนเฮาต้องใช้ความคิดความคิดแล้วก็ใจสติปัญญาจะเงี้ยอย่าใดคือมันมีเงินมีทองคือมันสะดวกสบายคือมันมีความสุขยิ่งกว่านี้ใจปัญญาพิจารณาเฮาไปปรึกษาไผไปถามไผก็จะดีครับอ่อนน้อมก็หาไม่อ่อนบ่ฮ้อนฮักจะไปแข่งกระด้างลำไปมันบ่ดีฉะนั้นการอู้การจาการปฏิบัติตัวอยู่ในสังคมต้องเป็นคนเคารพนอบนับถือครูบาอาจารย์นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ผ่านโลกมาหมื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วท่านจะได้ความรู้และสิ่งตอบแทนที่ดีงามเป็นกับมั่งมีสีสุขกับตัวท่านเองทีเดียวครับบางทีท่านยังหนุ่มแน่นคิดผิดไปคิดใหม่ได้ครับหาแน่หาเก่งหายอดไผสู้หาบ่ได้อย่านะครับคนที่เก่งกว่าท่านมีแหมนักนะครับฉะนั้นอ่อนน้อมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีที่สุดครับและแหมเรื่องหนึ่งคนเฒ่าบ่เก่าพุ่นว่าจะไปอิจฉาตาล้อนไผเนี่ยไปทําไปอยู่ไปทําจิตใจสงบหันเปิ้นมีจะไปใครได้หันเปิ้นขี้ไล่อย่าไปดูแขวนทําไปเรื่อยๆครับสะสมไว้สะสมไว้นะครับก่อนที่ผมจะมายืนยักอยู่ขณะนี้ได้ต้องสร้างสมไว้เหมือนทีเดียวครับท่านติดตามรายการไปตลอดจะหันว่าผมไปบรรยายบ่เฮือนบ่ขาดในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอเรียนคือพี่น้องได้รับทราบตั้งแต่วันที่12มาวันทั้ง2งาน2งานบ่ได้ย่างครับแล้วก็หลังจากวันปากปีแล้วเนี่ยก็จะไปบรรยายวันที่19นี่แถมนะครับวันที่19ก็ปุ๊บแต่ก็ตีอันบ้านกาดไม่วางนะครับผู้สูงอายุทั้งนั้นครับวันที่20จะไปห้วยฮักสันทรายนะครับตำบลป่าเมือดบ่ได้พักนะครับทั้งเมื่อวันพักผ่อนบ่เพียงพอก็บ่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับอีดครับก็เนี่ยใดจะสร้างคือพี่น้องแปลงดีคือลูกแปลงถูกคือหลานผมพยายามทำเสียงอย่างครับแม้แต่ตัวจะตุกอีดอย่างใดก็เบ็ดความสุขที่เฮาได้ฮือได้แบ่งได้ปันกันจะได้ละครับครับไหนๆก็ไหนๆวันนี้เฮาจะมาอู้เรื่องชะตาปีเกิดให้สักหน่อยเนาะก็จากพ่อด่านตอมสาวทุเมนะครับบรรไรสัตว์ปวงงามสุขเพิงเพื่อแต่งเชียงใหม่สิทธิการอาจารย์ปนบอกไว้โหลาตั้นไทยได้เล่าไขจ่าคนเฮามนุษย์โลกล่าโลกาเอากำเนิดมาต่างกันดังอันคนเกิดปีหนูนะครับปีใจอ่ะปีหนูจุธาตุน้ำด้านมีบริวารมากนักเนี่ยให้ทำนาได้ผลผลิตนักมักจ่าอวดอู้เสียงดังมีความมณะอวดอู้โอหังบ่ใครอยากฟังคนอื่นเขาอู้คนเกิดปีหนูคนเกิดปีหนูจิตใจชอบสู้ในกามคุณยิ่งนักคนเกิดปีงัวครอบครัวอาภัพมักจู้ชอบสู้หลายเมีย อู้จ่าไพเลาะม่วนเพาะบ่เสียคนหุ่มนัวเนียเมียบ่ใครสู้จุธาตุดินหนาชั้นสาบอกคือมนุษย์ประจายแน่ชัดเป็นคนสุขุมชอบทำบุญนักจักประโยชน์จักประโยชน์เข้าสังคมคนเกิดปีนี้บ่มีล่มจมสิริตกพรมเอาตนรอดได้มีจิตเมตตาคุณากับไหวทำกุลเหมือนไฟตกน้ำคนเกิดปีขานปีเสือนะครับห้าวหาญใจจะใจจ้ำเปิ้งเสือว่าอันเนยิงจุธาตุไม้เนื้อผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญเปิ่งปิงต้นไม่รังหันจิตใจห้าวหาญล้าวลานเก่งกล้าโอหังมายาลามกคนเกิดปีเถาะเหมาะสมควรครบเคารพน้อมไว้ใจจริงเป็นคนมนุษย์สัญชาติผู้หญิงมิ่งขวัญพึ่งพิงต้นป้าว่าอันหมอโหนทำนายบรรยายแม่นมันรักเสือรักงามบ่น้อยอู้ม่วนจาหวานทำงานเรียบร้อยลำบากเมื่อน้อยเนื้อนายคนเกิดปีนี้มีความสุขกายจะได้สบายเมื่อยามแก่เฒ่าได้ปึ่งบุตรตาปุตปุตติลูกเต้าเมื่อเฮาชราแก่ข้าวคนเกิดปีสี่บุญมีโน้มน้าวประจุธาตุเจ้าทองคำเทวดานั่นพ่อใจเหมือนการวิ่งขวัญสิงลำต้นงิ้วว่าอันใจบุญกุศลเป็นคนใจมั่นชื่อเสียงโด่งดังทั่วทิศแต่สอบอิจฉาริษยาเปื่อนมิตรแก้ปริศนาได้เร็วพันอารมณ์เลวร้ายคล้ายทีขี้เหนียวโกรธง่ายหายเร็วกำเดียวก็หายได้คารมเฉียบแหลมร้อนแหลมเดียวว่ายมีนโยบายโน้มน้าวคนเกิดปีมะเสงเมงไส้นั่นเล่าวิ่งขวัญอยู่ใต้ต้นโพเป็นคนใจฮ้อนย้อนอวดโมโหธรรมะธรรมโมบสากราบไหวปากว่ามือถึงขี้หึงแต่ใบจิตใจไปไหนเจ้าชู้คนเกิดปีมะเมียดีเสียก็โหมีที่กำอู้ตนเองอู้จ่าไปแล้วในใจลงเหลงสอบเป็นนักเลงข่มเหงเจ้าบ้านคนปีมะเมียมีเสียหลายด้านจังนะธาตุไฟลูกลานเอาร้อนเป็นคนโง่เขลาหูเบาใจฮ้อนย้อนเขากันแกล้งโจมตีเนี่ยปีมะเมนั่นเปิ่งแปะดีหลีวาสนาดีเครื่องขี่ฮ้อนใหม่เทวดาไม่ยิงมิ่งขวัญอยู่ใต้ต้นทองหลางไทยไผ่ล้มถึงมีทรัพย์สินมากมายท่วมท้นใจใจจนหมดเสี้ยงเหนือเฮาบ่คิดห่วงไว้ฮื้อลูกหลานเขามีแต่โมเมาพนันกันเล่นคิดทำการสั่งหวังแต่ตั้งเล่นจิตใจเยือกเย็นเจ่นล่ำสอบตั้งมิจฉาอาชีพแบบนั่นจิตใจบ่ตั้งลืมคิงคนเกิดปีวอกนั่นบอกตามความจริงจะตาเปิ่งปิงสิ่งธาตุเหล็กเจ้าผีเสื้อปอใจเนื้อนายน้องเน่าโวหารเบาๆเก่งนักกันได้อู้จ๋าเสียงดังฟังชัดมากเป็นหัวหน้านายคนปีละกานั่นท่านหมอโหนว่ากำเนิดคนเกิดมาก็ยุ่งรู้เล่เหลี่ยมคนมีกลยุทธ์ปุ๊ดเกิดฮือปิ่นมือเป็นที่เคารพคบยำนับถือฝีไม้ลายมือนับถือใจได้สอบเดินทางไกลมีใจสอบสู้เสาะหาวิชาความโหสอบตั้งศีลธรรมจักนำส่งยู่บ่ค่อยสอบสู้ผู้นำตัวตามแนวคิดคนอื่นประจำบ่ค่อยสอบธรรมเป็นผู้นำหน้าบ่มักไฟสูงใจบุญแก่กล้ามีจิตสถามักนักคนเกิดปีหมาโหลวาเปิ่นตักมักจุธาตุเจ้าเขาดินชั้นสาบอกไหว้ผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญเปิ่งปิงต้นสำโรงหั่นวาจ่าซื่อสัตย์ยึดมั่นถือมั่นในศีลในธรรมเข่งคัดอาสาเจ้านายสบายดีนักแต่มักสอบสู้เดินทางคนเกิดปีนี้มีพรสวรรค์ถ้าเป็นสมภารก็เจริญก้าวหน้าเป็นตนเมตตาปารมีแก่กล้าคนเขาศรัทธาหญิงล้ำคนเกิดปีคุณบุญหนุนช่วยกั้มจุธาตุน้ำดันจริงๆชั้นสาบอกไหว้มนุษย์ผู้หญิงมิ่งขวัญพึ่งพิงกอดดอกบัวหั่นท่านประทังกลัวจะอดอยากกันอายุยืนนานเตียงเต้าเลือกเล่าเรื่องจะตาปีเกิดนั้นเล่าตั้งแต่ปีเป่าลงมาถึงปีสุดท้ายปีกุลนั่นหนาจะขออำลาจบเพียตอีเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยท่านเกิดปีอย่างละเป็นนิสัยอย่างใดอันนี้มันเป็นจะตากำเนิดของท่านตึงเป็นอย่างเอียดตลอดตายทีเดียวละครับจากบ้านหนังตอม3ทุ่มเมษ36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันโป่งงามสุขเปิงแม่แตงเชียงใหม่อันนี้ก็มาฮืออำนวยกล่าวคือท่านได้เฮาฟังในช่วงปีใหม่ยังบ่เสี่ยงเด้อนะแหละครับก็ยังดำหัวดำเก้าได้อยู่ได้อย่าลืมสิ่งที่ผมประกาศโฆษณาคือพี่น้องอันเนี้ย
1: วันนี้คนไทย60ล้านคนภูมิใจในสวัสดิการจากภาครัฐหลายโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ข้าราชการ30บาทรักษาทั่วหน้าขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบริษัทโพกรุณาจำกัดจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยปุ๋ยน้ำโพกรุณา ปุ๋ยเม็ดโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาเชื้อปุ๋ยหมักโพกรุณา4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ4ผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน4ผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดความยากจน4ผลิตภัณฑ์เพื่อผืนแผ่นดินที่คุณรักและหวงแหนถามหาผลิตภัณฑ์โพกรุณาได้ที่ร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนโพกรุณาเลขที่49ซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-251-578และ016-033-009ผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้โพกรุณาคือทางเลือกใหม่ทำใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย
0: ได้ยินได้ฟังแล้วครับก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาปุ๋ยเม็ดเคมีอินทรีย์ชีวภาพโพกรุณาเชื้อเร่งในการทำปุ๋ยมาโพกรุณายาฆ่าหญ้าชีวภาพโพกรุณาอันที่กล่าวมานี้ครับมีขายตามร้านค้าเกษตรใกล้บ้านของท่านลองไปถามก่อนนะครับแล้วท่านมีปัญหาเครื่องอกเครื่องใจอย่างหนึ่งอย่างใดกรุณาโทรศัพท์ถึงคุณอำนาจโพกรุณาในช่วงบ่ายโมงที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับ
2: ท่านกำลังครับ
0: สำหรับวันนี้จะเป็นในจากลาเจ้าปีในโลกผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนคนได้กระสอบกำปอนอย่างอี้แล้วครับก็บ่ใจย่างปีใหม่ปีนี้ขอคือท่านได้อยู่ดีสุขาสปะพยาอย่ามาถูกต้องปีที่โลกาอย่ามาเกี่ยวข้องคือไหลลงของแม่น้ำข้อปีข้อเดือนข้อวันเสี่ยงซ้ำอย่าปีกปอกหน้ามาใจคืออยู่จุ่มเนื้อสุขบ้านหวานใจกึศสิ่งสั่งอันใดสมใจดังอันมีเงินมีทองเข้าของแม่นมั่นหลั่งไหลมาตันตุ่นเต้าข้อตลอดสุดปีสุดปีปีนี่เล่าคือไหลหลังเข้าตึงวันแถมคืออายุร้อยสาวทั่วกันวันหน้าผิวพรรณสดใสเป็นแจ้งสุขะเย็นใจอย่าได้เหือดแห้งพละมีแห่งดังจ้างมีผัวมีเมียอย่าได้ไม่ห้างคืออยู่ร่วมข้างคนเดียวคนอื่นนั่นไทยอย่าได้เลเหลียวผัวเดียวเมียเดียวฮักกันกุมเท่าฮักกันเต้าเท่าเดินลูกหลานเนอวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

0: สุดขอบคุณพี่น้องแต่ตบมือเขาดีใจกับพี่น้องแต่เขาใกล้เมียแล้วนะใครเป็นแรกควายแล้วครับจ่ายแล้วเอาออกเสื้อให้ดีกว่าฮะเมียปัญญาที่พี่ขวายขนาดนี้มาโทษยังสามเจ้าตี
1: ว่าเขาเป็นสาวของงามด้วยแม่เนาะ

0: 笑台啊那都我乖哈听把讲吧满甘啦把带鸡
1: 哦哇这些改高我们家那么多这里不地
0: น้องเจ้าอยู่มากระเด้งมือกระเด้งวันอยู่ครับอีห้าขันนังอย่ามาตู้กันมาเนี่ยกว่าจะได้แหล่งบัตรสองบาทเฮียป้อนไหลใครป้อฟังแต่ก่อนป้อเมียคือวันสองสามร้อยบัดเดียวปีน้อยป้อบัดได้ไอ้ยังโชดเข้าบ้านบัดได้ชัดทางหาข้าวแล้วคุยขันนังป้อเมียยังไง
1: จะดีเหรอป้อเมียพี่แม่
0: คน
1: สังคมกินแหน่งเอาบาทนี่เหงาโล

0: าได้กินน้ำตาลมาได้กินหอยเก่งมาได้กะพี่เถียงคานเปิ้นห้องมัวแต่ว่าพ่อน้อยพ่อน้อยอีแห่น้ำนายหาปอย้อยปอกะได้กินเราสักวันเราอันนี้มันฟังส้มปากเป็นดีไข้ก็ไข้กำได้กินสักสองสามวันเพิ่มพลังละไอ้เก่าคนเฮาเวลาเฮาเมาไอ้เก่าไข้งมแม่ละอ่อน
1: มางมกูนี
0: ่นี่ละน้องอย่าทิ้ง
1: ถ้าว่าเฮาบางงานบางงานหรือแม่เวลาเมาเหล้ามากเอาเฮาเนี่ย
0: ของมัน
1: โอ้ยบ้าเฮ้ย
0: ของลำมาเยอะไอ้มันบ่มีเงินทองจัดนักมีคนฮักมีคนถามแต่มาอยู่อีนี่เป็นตุ๊กเปลี่ยนทางเสาะหาชะดังพอที่ไหนกระตักย้อยแรงแม้จ้อยวอยให้จ้อยแห่สักเจ็ดแบบคุณนี่และน้าล่อคือขอหอนไว้ยายเพื่อนเหมือนเรา
1: โอ้แล้วก็แย่แหละเกลือกเหงา
0: จะอ้ายก้นหมดเราจะ
1: ปู่กันกันอ่ะ
0: สบายปู่ยกหน่อย
1: นาย
0: บอกหมอ

0: ก้อยว่าเมียกับยากเขาแรงขับป้อบ่เมืองนอนจางยาป้อใจเป็นคนขี้ข้านก็บัญญะอย่างอันหันถ้าจะบ่วันยาลายเก่าละมึงเนี่ยอย่างใดกูเคยมึงตายสักวันเจ้าเจ้า
1: ฮะฮะฮะอีแม่งเว้ย

0: โยกการกระเต้นวันข้างเจ้าเป็นของเป็นเข้ามันกระเต้นบะหมี่บ่เมียแม่มีแต่บังปีเสียทีเฮาเต้นบะหมี่เงินกระจองกระบ้านเป็นว่าเฮาโตเป็นว่าเฮาผ่านเป็นได้5ขันนังดาเต้นวันบะยอง
1: บ่สิขาดด้วยเก่า
0: เช่มละน้อง
2: ก็เป็นเงินเป็นทองปันให้หาเปิ้ลเป็นใครคิงหน้าเซอร์บ่ไปให้บ่ไปหาก็ยังอันจะเอาเงินไหนมานับเป็นเงินตาปอบ่มีสักบาทกินข้าวไงละไม่กล้าจะนอนกินข้าวตอนมานอนตายจัดลาดยกคอกระเป๋าบ่มีสตางค์สักบาทมันจะไม่มีได้ยังไง
0: มันมีให้

0: กจองนอกบ้านนะแล้วตัวจะเอาเงินที่ไหนหาจังให้จ่ายสักวันเจ้าเจ้า
1: วันก
0: ็หาถึงค่าจ่ายยายเกาคิงนี่นะเอาคิงนี่นะอันยังมาเดินเนี่ย
1: เราแฮะแบบใจบักให้ค้านอยู่มาเต็งวันเช้าทำงานเจอฮอร์โมนจะกล้าจะขายมันยังบะหมี่เงินอุ่นมาจะมาเปิ้งบุญในห้างหัวอุ่นเนี่ยเลี้ยงหมูนั้นหน่อยเลี้ยงไก่ห้ากว่าเต็กถ้าจะเลี้ยงเป็ดยังมันห้องป่าป่าบัดเดี๋ยวชะตังบะหมี่สักบาทถ้าได้แบกหมอนนอนชาติเต็งวันเต็งวันเนาะ
0: มันบะหมี่เงินมีทองไอ้แม่มันรับดีรับไป
1: จะกล้าจะขายบะหมี่เงินทุนจะมาเพิ่มบุญกว่าดอยเต่าอุ่นเนี่ยจะเลี้ยงเป็ดยังมันห้องป่าป่าห้ามขายของก็กลัวบาดด้านหายจะมาเป็นคู่ความหู้ก็บอกพอหันเลยจดกาโซเอ็นคออย่างหัก
0: เนาะปึงถ้าใจแดง
1: ส
0: มัยบาดเดียวเป็นยุคอาพรโลกก่อนว่าอายหัวโง่จัดนาบัดดันกินจะไปที่ไหนภายบ่ให้เดียวดีสมัยขี่เครื่องบินเป็นยุคสกายแลบตัวต้องมันให้อายต้องมันหาเสาะหาวิชาปัญญาเต็มแบบเมากะซอหันถ้าบ่ปอนแดกก็เดี๋ยวจะได้กินแก่ปากกินน้าใส
1: อยู่ห้องนี่จะหาเป็นนิ้วแล้วเนี่ยกี่ที่ชายวะ
0: เชี่ยงมาขัดเป็นฮะ
1: กี่ที่ชายทำแก่เป็น
0: ซับอยู่ในดินสินอยู่ในน้ำก็ว่าตัวขี้ข้านมันจะตุกเต้าตายจะไปอยู่บ่าดอกจะไปอยู่บ่อได้มันกล้ามันคลายเหมือนพี่น้องเจ้าบ้านไอ้ใจฮ้อนน้องจะแต่งใจเย็นอย่าได้ขับรถเก่งเป็นเอ็นม้วนลำเอาไปขี่รถเก่งป่ะนะนี่อย่างมาได้ได้งมไปงมมาบัดด้านสุดหักเลือดอะไรอย่างนั้น
2: เรา
0: โอ้กินแล้วมือหัวตับแข็งตับไตเนอะกูอย่ามาไก่ได้ไก่เงา
2: ตับแข็ง
0: คนมาแลกกันกัดบ้านเนี่ยฮะผัวใครเขาได้ผัวพ่อง
2: เราตับแข็งเนี่ยเป็น
0: กูยันแลกเกือกอกกูเดียวน่ะมาเนี่ย
2: มันกันมึงกูก็เกือกเลือกห้องน้ำกูเลย
0: น้ำมอสองโคกินแหงไม่กินแหงเงาอีแม่พอรู้ว่าเอาผัวพิษคิดจนตัวตายนี่นะเขาแท้ได้กินเนี่ยตายช่างวันอ่ะ
2: ตายเองคนนี้ตายเองคนนี
0: ้มันเดือดเท้าตุ้ยว่ะเดือดบางแง่หล่ะเมื่อนุ่มเมื่อกำเขาก็งามก็เหรอมันกูลุกกับไผ่ตึงวันเนี่ยฮะฮะแต่ก่อนกูอ่ะบนอย่างกินจ้างกินมาไปได้อ้าอย่างกินงัวกินควายอ่ะมันเพาะไผ่เพาะอะไรกะฮะ
1: คุณมุ่งการนะกะกูตะก้อนอ้อมล้อมอย่างตรงคำนี่มาเดี๋ยวนั่งห้ามแผ่เก้าก็อีวอกนะกะ
0: โอ้ยไอ้ปลาล้ำไปเหลือพิษกันทั้งวันอีแม่เขาโปกการนะมาเดี๋ยวเนี่ยฝนมาดับแล้วนอนอ่ะเนาะหักเลือดเงาโอ้ไม่อย่ามาลวดตายเหรอเอ๊ะมีกันจีซ้มมาละโอ้ยตายแล้วอีแม่ตายแล้วมึงก็ขวางเซปเปิลเนอะไอ้เก้ามึงก็ขวางเซปเปิลเนอะมึงสั่งโค
1: กินส้มกินขี้น่ะ
0: โอ้กินยาบะเมือนมันเหมือนเมืองล่ำเหลืออีกเอ๊ะอีแม่ตายแล้วตายแล้วโอ้กูเป็นยายให้อีกกับลูกกับผัวนี่ฮะ
1: มันลูกในท้องกูมาหรอก
0: โอ้กินเหล้ากับกินส้มอีแม่ฮะใส่มือแล้วกินฮะ
1: เดี๋ยวกูจะไปบ้านนายกอนันต
0: ์โอ้บ่ไปนายกไปยกเนี่ยให้หัวจามึงนี
1: ่นายกเทศมนตรี
0: นายกเปิ้นมีกะบ้านเนี่ยเปิ้นมีกะเมืองเนี่ยแล้วมึงเนี่ยมันเป็นตาเก่าที่เล่าอย่างมึงไป

0: อีแม่วะไม่หนุ่งอย่างใดน่ะ
1: ไอ้พี
0: ่ตอนเนี้ยหนุ่งเสื้อพี่มึงหนุ่งอย่างด้านหน้าเปิดออฟแซงหลังเลยอ่ะ
1: นะฮะว่านั้นลูกคนลวงเงาเจ้าป่อน
0: เพราะไม่ได้เถอะป่อยแม่กูเหนื่อยปะฮะนี่มันยังได้ประเด็นเนี่ยฮะไม่เอาได้กับกูไอ้เก๋าฮะฮะมาได้เถอะป่อยแม่กู
1: อย่ายู้ฮะนะเว้ย
0: ก็แม่กูไม่งอนหรอกฮุกก
1: ็อย่ามายู้ฮะเนาะ
0: ฮุ
1: กห้ามยู้นะ
0: ด่ากูคนเดียวกูเหมือนไงยังมาได้เถอะป่อยแม่ได้ได้ประเด็นเนี่ย
1: ฮะฮะไปใจร้อน
0: กูก็ลูกไม่ป่อยไม่แม่หรอกกูกินแหนกินแหนไม่กินแหนเงากินแหนเอามึงไปหวยนะ
1: กูเหมือนกันเนี่ยกินแหนอย่าใจมันเช้าเด้อเต้าจะเอากูไปร้อย
0: ปุ๋ยแล้วไงอ่ะกะ
1: ก่อนห้าพันงามไม่กี่เข้าลำนะมึง
0: ตั้งโมสาวคอยแม่เว้ยโอ้เป็นยังไงเนี่ย
1: กระเชี่ยวอกเนี่ยยังไง
0: โอ้ฮะไปบอกพ่อกี่เข้าลำเห็นนะเขาอย่ามาเลี้ยงมันล่ำเหลือนี่บ้านนี
1: ่มึงมาหาหนูชาปินใหญ
0: ่หนูชาปินปนหนูตั้งหน้าตั้งหลังเทอันนี้มาหนูตั้งหน้าโอ้
1: มึงก็คุยรัวก่อนมันลวกมาเป็นหัวมึงอีบ
0: ้าจำโมสะโคเหงาหนักลวกหน่อยฮุกอ่ะลวกไปเหงาเนี่ยลวกมาเต้าเหงาไปเปียงมึงนี่นะ
1: เนาะฮุกลวกมึงมีไผเต้าเหงา
0: จะมาได้ยังไงจะแบบซ่อนยังกันยังงานแล้วมันอยู่อย่างมาได้นี่แล้วอย่างมากินกัน
1: เมียขอตั้งป้อมเมียกะ
0: โอ้ยยายก็ป้อมเมียเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ขอตั้งป้อมเมียเลี้ยวขี้นะฮะ
0: ก็มาเก่า
1: โอ้ย
0: สลิปไปดิป่าปอกกู
1: จะยั่วนะเว้ย
0: ป่าปอกกูหยัง
1: ด่าปอกกูด่าแหล่ด่าแหล่ด่าเลยด่าปอกกูตายไปแล้วด่าเลย
0: โอ้กูไม่ด่ากูเป็นแม่ยิงกูหูอยู่อันใดดีอันใดแบบดีอ่ะไอ้เหมือนมึงอ่ะ
1: เป็น
0: โอ้เป็นผัวเป็นผัวหยังผัวดีอย่าเปิ้นดีกะอันนี้ผัวขี้ค้างอย่างนี้เอาไหมหยัง
1: กังเปิ้นหันเปิ้นหันกับเปิ้นหันเปิ้นคนเท่าคนแก่เปิ้นสอน
0: สอนยังไง
1: เปิ้นติดมึงเอาหามเปิ้นสอนกับเปิ้นบอกไป
0: สอนยังไง
1: เป็นเมียเปิ้นว่าเดือนสามน้ำขี้รับเด็กลูกเจ้าหือเจ้าจัดเจ๋งเร็วก็ก้อยเง่งเฉลี่ยเสื้อผ้าไอ้หรอกยำแข็งอรุณมาขวัญหน้าเขาเจอคนด่าลูกเจ้าตัวไอ้จะหาว่าลืมไปแข็งเหรอ
0: ว่าพระเจ้ามันทำมา
1: ลูกเจ้าลูกก่อนเจ้าสามีมันช้ำละขันล่างช่วยหี
0: ช่วยล่างขัดสีไม่ใช่ช่วยหีช่วยล่างขัดสี
1: ช่วยล้างขัดสีเฮือยอดนาฬิกนังฝันนั่นเข้าเองหรอ
0: โอ้ถ้ามึงมันอย่างเจ้าบ้านจะจองนะพี่น้องคนนี้นะกูจะลูกนึงเข้าหุ่นกินกันอันนี้ขี้ค้านหรือหมาก่อน
1: โอ้มันม่วนนะกับหัวจ้าหัวจ๋า
0: โอ้บ่าโอ้บ่า
1: โอ้
0: นั่นก็มามีมาหัวจ้าหัวจ๋าอย่างกูจะไปละ
1: แกมาเปิดประตูยังเปิดติดตั้งล็อกเข้าล็อกล็อกตาย
0: จะไปไหนก็ไปนะกูจะไปละกูบ่าค้านหาหน้ามึง
1: ก็เอากูลูกกว่ามั้งเอากูลูกกันเถอะโอ้ยแขวนนะครับเอ้ยขนาดนี้ครับผมมาเติร์กขาวหน่อยละนายบอกนะจะไปบ้านท่านนายกอันนันท์ครับท่านนายกเทศมนตรีก่อนบ๊ายบายไม่ไหนเพื่อนให้ไม่ไหนบ๊ายบาย

ก็ดีสมบัติก็เมียมั่งมนตุ้นเตาอยู่มาถึงมื้อตึงวันเสาะหาเงินคำก็ตึงวันค่ำเจ้าบ่เดียวเฮาก็มีของมีเขาตัวน้องเนา

0: บ่ายังไอ้เขาออกจองออกบ้านไปเสาะสตางค์คือเมีย
1: เขาช่วยกันที่ช่วยกันหา

0: ถึงวันนี้นะพ่อก็ดีใจที่พ่อได้แม่นะมาเป็นเมียบอกฮู้ว่าเปิ้นบอกว่าโชคดีนะจะเป็นหมื่นเป็นแสนโชคดีกว่าจ้างยังบ่เต้าอ้ายได้แม่นะเป็นเมียของอ้าย
1: อ้ายน้องว่านะถ้าอู้อย่างอีนะคนอื่นได้ยินน่ะเปิ้นจะว่าเอาเมียมาเป็นแม่บางครั้งนี่ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าที่ว่าต่างคนก็ต่างให้เกียรติกันแต่บางครั้งเนี่ยน้องกว่าคนอื่นมาได้ยินเนาะถึงวันนี้เราอยู่ด้วยกันบักกี้ปีตอนนี้เราก็สร้างฐานะขึ้นมามอกอี้น้องก็ดีใจเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเปิ้นก็สร้างเรามาเปิ้นก็ฮื้อความรู้ความสามารถกูอย่างแต่อย่างเปิ้นว่าได้ผัวพิษคิดจนตัวตายแต่น้องมาแต่งงานกับอ้ายก็รู้สึกว่าอ้ายเป็นคนดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีน้องก็ดีใจเจ้า
0: บ่ใจยออ้ายมันก
1: ็บ่ได้ยออู้ด้วยความจริงใจอ้าย
0: แต่อ้ายเนี่ยรู้สึกอ้ายดีใจที่อ้ายกึดบ่ผิดที่ได้น่ะแม่มาเป็นกู้ครองกู้คิดของป้อรู้สึกว่าแล้ววันนี้จะไปที่ไหนอ่ะ
1: วันนี้กับเจ้าพอดีอ่ะน้องอ่ะว่าจะสั่งโซ่มาเพิ่มแหมสัก10ลัง
0: yeah.
1: พอช่วงก่อนเนี่ยวันหนึ่ง5ลังเนี่ยจะบอปอเลยตอนนี้ขายดี oh. ขนาดเลย แล้วก็มีคนแม่ก้าเนี่ยเอาไปส่งตามบ้านเปิ้นก็มาฮับเพิ่มขึ้นแถม mm. และไอ้แล้วเจ้าไอ้จะไปไหนต่อก
0: ่อตอนนี้พอดีนัดกับเพื่อนไว้ว่าเปิ้นคือไปพอลำไยไปตีราคาลำไยว่าจะเมาสวนนะจะได้เท่าใด
1: น้องว่านะไอ้บดีตีแปลงล่ำไปเกิดว่าราคาลำไยมันตกต่ำเนี่ยเขาจะปวดตื่นนะไอ้หัวก่อ
0: มันของอย่างนี้นะเขากล้าขายเขาจะต้องซื้อสัตว์อย่างเจ้าของสวนเขาก็บดีไปกดเปิ้ลนักเพราะว่าเปิ้ลก็มีต้นทุนสูงเอาหมอกเขาอยู่ได้เปิ้ลอยู่ได้ดีกว่าจะได้ซื้อได้ขายกันเมืองอ่ะอีเขาไปกันดีกว่าเน
1: า
0: ะจะไปหาเปื้อนอยู
1: ่ก็แยกย้ายกันไปกันแล้วกันเดี๋ยวพอดีน้องก็นัดกับเปื้อนไว้ไอ้บ่ต้องห่วงน้องนะเจ้า
0: ขอคือวันนี้ได้กำไรนักๆเนี่ย

0: ่ใส่ลูกชายสองคนนี่มันต่าง
1: นิสัยเขาต่างกันพ่อมาเหย
0: เป็นพ่อเป็นแม่ละดีอกดีใจเตียงเอามีลูกชาย

0: ันจะขึ้นจะได้กันข้าก็วางแผนไว้ในใจเต็มที
1: ่เอาเนี่ยกับลูกสองคนตึงป้าอับป้าจนอันยังเตื้อเล่า
0: เป็นป่อเป็นแม่นี่หันลูกได้ดิบได้ดีเฮาสบายใจหรอก
1: เพราะว่าเงินทองตึงของตึงเข้าเอาเออลูกเต้าของเฮาเหมือนกันนะตึงวันไม่ได้ตุกได้ยากบ่ได้ลำบากที่ไหนสักอันท่านนายเขาก็ได้ลูกใจสองคนนอปี
0: ลูกเช้าก็มือช่องได้ลูกใจมาได้เป็นฟัง

0: ได้อุ้มตวยเปิ้นนอนไหนก็บอกว่าลูกนี่ลูกใจเขากระตือสบายนิสัยบ่เหมือนเปิ้น
1: โอ้ตำบ้านตำซองนี่เขาถึงฮู้จักปู่ตาอย่างอ่อนเฉถี
0: เจ้าโอ้ตะก้อนมันจะมีอย่างลูกป้อมา
1: ช่
0: วยกันฮิกันหอมหน
1: ่อ
0: ยแล้วประเด็นนี้มีลูกสาวสองคนแต่งงานไปหมดแล้ว
1: แล้วข้ามันบัดสบายใจ
0: สบายใจอย่างสูง
1: ลูกเฮามันต่างกันนะคนหนึ่งก็ตุกติ๊กติ๊กไอ้คนหนึ่งก็ลอยขึ้นลอยขึ้น
0: แม่นเขาอยู่ด้วยกันหน่อประเดี๋ยวตึงวันนี้แต่งงานด้วยกันมาลูกเขาเนี่ยนิสัยบ่เหมือนกันนะ
1: บ่มันนะ
0: ไอ้ตัวพี่ก็ไปแถมอย่างนึง
1: ตัวน้องไป
0: คนน้องก็ไปแถมอย่างนึงเอ้ป่อเดียวแม่เดียวมันอยากเป็นใจอี้หาป่อมันนะ
1: โอ้เปิ้นว่าบ่ฟักคือเดียวนี่มันต่างเชื้อรู้แม่มัน
0: แม่
1: ของอย่างอีมันแล้วแต่บุญได้วาสนา
0: แม่ล่ะ
1: เขาว่าอย่างอีนะแม่มันเอาเขาในเมื่อเขามาได้แบ่งฉำบัดรับฐานให้เขาเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละเฮากับเท่าแก่มาตึงวานละเนาะก่อมันเนาะสมบัติรับฐานได้ยังควรที่จะแบ่งจะปันลูกเขาก็ปันให้เขาให้มันได้เสมอเตอเครื่องกันเฮีย
1: นั้นเนาะแล้ว
0: เฮาเปรียบเหมือนไม้ใกล้ฟังก็เป็นยังไปแล้วเหรอลูกเฮาน่ะมันจะมาแย่งสมบัติจะมาแบ่งกันมันจะมาได้หรือล่ะ
1: ถูกเอาแม่มันว่าเฮานี่มีทางอย่างเข้าวัดเข้าวาอย่างเดียวบัดเดียวนี่นามีเฮาก็จะแบ่งให้เขาเนาะไอ้เก๋าอีตัวมนี่นะโอ้มันบักใครมีกำกึดเอาปั่นเหนือให้มันน้ำมันดีหน่อยและการลูกเฮาอีลานี่นะหัวมันก็ยังแขวนหน่อย
0: ป่อมันสูงกว่าเท่ากันเอาปั่นเหนือคือไอ้ตัวปี
1: ่
0: เอาตรงใต้คือไอ้ตัวน้องมัน
1: นะ
0: ก็ดีเหมือนกัน
1: ปล่อยให้เขาเอาไปทำมาหากิน
0: คนใดมีหัวคิดดีก็จะได้ดีเนาะป้อมันเนาะคนใดหัวคิดบ่ดีก็แล้วแต่เขา
1: เพราะว่าเขาเฮานี่นั่งกินขี้ดอกนอนกินขี้ดอกก็ฉับอายแล้ว
0: ป้อมันแต่ขี้ดอกบ่เดียวนี่มันจะได้นักลูกป้อมันเหย
1: บ่ทักกึบหยังคนเฮาทํามันกินมันตานะแม่มันบุญกุศลมันถึงโจย
0: แม่นถึงวันนี้แม่มันก็มันกินมันตานไปวัดไปว่าบ่ขาดลูก
1: ปู่ป้อถึงดีใจได้เมียฮู้จักทําบุญทําทานมันถึงมาตุ๊กบะย่าก
0: ินตานไปเตอะป่อมันมันมาเสียหายอย่างลูกโอ้หลายวันนั่นหรออ่อนมามาหาแต่แ
1: ม่โอ้สึก
0: โอ้วัดดีลูกอีล่ามาแล้วหัน
1: อีล่า
0: โอ้ลูกบ้านมากะลูกวัดดีครับป่อมันเอาอีบ้านเฮามันมีไหนหำมดนั่งที่ไหนอะลูกเ
1: หรอโอ้อีล่าตั้งแต่มึงเอาลูกเอาผัวอีป่อมันได้หันมึงขึ้นบ้านขึ้นจองมาวันนี้มันมาถึงลูกถึงผัวมีอย่างจะให้อีป่อช่วยเหลือบอกมาเด้อเนาะ
2: อ๋อป่อตึงวันนี้ใครมาเหมือนกันนะเจ้าวดีลูกทำมาก้าขายป่อเฮ้ยถ้าว่าบ่ไปเนี่ยลูกค้าที่มันมาหับของเขาเนี่ยมันก็จะเสียรายได้ไปเสียลูกค้าไปวันนี้ที่ลูกตั้งอกตั้งใจมาก็เติงให้ป่อกับอีแม่นะกะเจ้า
0: โอ้อีตุ้ม
2: เออพี่ตุ้มกับแม่ก้อยไปเนี่ย
0: เนี่ยเวลาม
3: าก
0: ับพร้อมกัน
3: ตะโมสโคพิษกันเหงานี
0: ่พิษกันยังทำหม้อ
3: คือมาบอกหน้ากะ
0: โอ้จะไปแจ้งไปด่ากันยังอันลูก
3: โอ้ห้าบัดดามาด่าห้าก่อนห้าก็จะเป็นได้ด่าม
0: ันบัดดีนะลูก
3: เห็นเล่าเราพิษหัวห้าอีแม่เฮ้ยมันถึงมารับบัดนอนตีหนึ่งตีสองจมได้เนาะจมไปจมเหงาจมมือลูกโฮเมียบปอป้าไปปล่อยแม่ปุ่นดูโอ้เ
1: นี่ย
3: ป้อมเมียเลี้ยงลูกขี้
1: จับโอ
3: ้มันไหว
1: จะไปตือคนเมาจะไปเก่าคนบ้ามันเมามึงจะไปเถียง
3: โอ้บ่ได้ห้าตึงเถียง
0: อันนักนิดเบาน้อยก็อภัยกันกันลูกเฮ้ยจะไปมา
3: โอ้มาบ่ล่ะแฮะ
0: เก่งมาดะไผนั่นเนี่ยหัวมึง
3: โอ้สังโค
0: บ่สังโคมันเอายังได้เอาเกือกยัง
3: บ่มอนาฮกบ่มอนาจีบ่ปาแวนี่บ่มอข้าวต้มกูอย่าอย่ามาด่ามึงนี่แล้วมึงซุกเกือกยังได้บ่เด้อเนี่ยโอ้อีแม่ตายแล้วหันก่อนห้าบาทจะไปมาหางนี่นะพ่อเนี่ยไปไปร้านอาหารไหนบ่ฮู้เนี่ยไปลงเกิมนักร้องมา
4: ไปบ้านนายกอนันต์เทศมนตรีของตะโนดเต่า
3: จะป้าเปิดมาอ้างหน่อยหนูเสื้อปี้แฮม
0: เอออ
3: ๋ออีแม่พอดีถ้าเป็นยังไงเห็นเป็นบ่ายยังมาไหน
4: ไม่ยัง
0: โลโลตายแล้วตายแล้วมาล้อ
3: ได้อีป้อมาเฮือจมเฮือสั้นได้ไ
4: งได้ฮะเจ้าไก่ป้อมือนั่งลุ้มกัน
1: โอ้โหอันไขว่าชักเจือเก๋า
5: อีป้อนี่เป็นป้อหรอมึงนี่นาที่จะนับหน้าถือใจอีป้อจะไปว่าอีป้อนั่งรูปมาถูกจะได้
4: นะไปปล่อยนะไปปุ้นหน้ามาท่าเปลี่ยนเกลือขอได้เอาเกลือมาไปขอน
5: โอ้ทำโมฉังโคนมึงนี่เชื่อป้อป้อเงาแหมเน
3: า
5: ะ
3: เนี่ยหันก็เห็นแม่หันก็บัวห้านะโอ้
4: วันนี้นะมาห้องป๋าป๋าขา
3: เออป๋าพ่อป๋าแม่ไม่ช่วยเงินเมื่อกะ
4: เขาได้ป๋าแค่คนเขาได้เอ็นโตเนื้อชอบชอบนะฮะ
3: โอ้ไปเมานั่งร้องมาได้นี
5: ่มาเดี๋ยวนี้นะ
3: จะร้องกดมาขนาด
4: เก่าเฮ้ยไอ้เก่าไงอย่างนั้นจะปีกไปเปล่าเกือบอยู่เนี่ย
3: ไอ้เก่าเอาเกลืองออกมาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวแข็งอย่างฮะ
4: ประตูห้องเช่า
3: ถ้าแข็งฮักนะมึงไปเหี้ยตั้งอื่นกูก็บ่ว่าอย่างนะอันนี้มึงจะมาฮึกกูได้ยาเห็นมั้ยอ่ะล่ะฮะบ่จะโอ้เรื่องอย่าบ่ฮู้อีป้อประเด็นเนี่ย
5: มึงก็ได้อีตอมกูกับลูกกับผัวมึงกูมันบ่ถูกรู
3: ้ก็มันกูสหกรณ์อีป้อ
5: โอ้
3: ก
5: ็
6: เกือ
5: ม
6: ึง
5: อันมันแน่เนาะเนี่ย
4: เฮา
5: ประเดี๋ยวนี้อีป้อนะของคนนี่เนาะขึ้นแล้ว
3: ยังได้อีป้อขออู้หยังกัน
5: ไหนๆชูก็เป็นลูกอีป้ออีลาอีตอม
3: อ
5: ีป้อก็ตึงฮัก
6: นี่อย่างเจ้า
5: อีป้อจะแบ่งสมบัติหลักฐานให้สู่ไปทำมาหากิน
3: อ๋อแบ่งให้แบ่งส่วนนี่บอก
5: เออนาอีป้อมีเจ้าใดอีป้อจะแบ่งให้สู่
3: พอดีเหมือนกันอีป้อเขาก็เพราะว่าอีล่ามันก็มีผัวแล้วเนาะน่าก็มีผัวแล้วอย่าแบ่งไว้ก็ดีเหมือนกันนะ
5: คือมึงสองคนอีล่าอีตอม
3: เอ
5: าไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวอันใดที่มันจะฉัดเลินขึ้นไปกอดตัวก
3: ัน
5: จะเกิด
4: ไอ้ยัง
3: อีป้ออู้อย่างมือหูกับประเด็นนี้มันใกล้ใกล้เน
4: ี่ยหาหู
3: ฮะ
4: หาหู
3: มัดก่อนจะอู้เรื่องให้เรื่องหน้า
4: โอ้หาหูไปจะเตวิหาร
3: โอ้ยเนี่ยหันก้อยแม่หันก้อยไปใจห้าดูให้นะห้าให้ตายวันไปสามเตือผู้ประเด็นเนี่ย
4: ตายห้าอย่าช่องจากงานได้ห้าผู
3: ้ป้อนเดี๋ยวอู้เรื่องให้เรื่องหน้าม
5: าอู้หรอก
3: แต่งวิหารว่าพบหมา
4: ไอ้ยัง
5: ประเดี๋ยวนี้นะ
3: คนมาให้มาฟังเปิดอู้แพ้
4: ไอ้พ่อไอ้เก่าไอ้ยังก็
3: เก่าเว้ย
4: เฮ้ย
3: มาเพ่ก่อนมานั่งใกล้ๆนี่มานั่งงกอยู่ฮะน่ะแม่ไปสอหาหมอบ
6: ่หมอยังไง
3: หมอค่าจ้างน่ะ
6: โอ้ฝั่งเถื่อยตวม
7: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ขอบคุณพี่น้องเจตมือดีใจกับพี่น้องแต่เฮาก้าเฮียแล้วแหละข้าจะไปแลกควายแล้วครับจ่ายแล้วเอาออกเสื้อให้ดีละฮะหาเมียปัญญาไม่ดีกว่าอีกขนาดนี้มาโทษยังสามเจ้าตี
1: ว่าเขาเป็นสาวของงามด้วยแม่เนาะ

0: จังป่าบ่อนกับล่าบ่ได้กี
1: ่ว่าดีๆกะเก่ามันบ่อย่าอันละบ่สลิดบ่ดี
0: น้องเกลียวอยู่มากระเต็งมือกระเต็งวันอยู่ข้าวอีห้าขานังอย่ามาตู้กันมาเนี่ยว่าจะได้แหล่งบัตรสองบาทเฮียป้อนไหลใครปอบฟังตะก่อนป้อเมียคือวันสองสามร้อยบัตรเดียวพี่น้อยก็บัตรได้ไอ้ยังโชดเข้าบ้านบัตรได้ชัดกลางหาข้าวแล้วคุยขานังป้อเมียยังไง
1: จะดีเหรอป้อเมียเว้ยแม่
0: ก็น้อง
1: สองคนกินแหน่งเอาบาทนี่เหงาโล

0: มาได้กินน้ำตาลมาได้กินหอยเจ้งนานได้กระพริบยังคานเปิดห้องบัวจะว่าพ่อน้อยพ่อน้อยอีแห้งน้ำในหาปอย้อยปอกระได้กินเราสักวันเราอันนี้มันฟังส้มปากเป็นดีไข้ก็ไข้กำได้กินสักสองสามวันเพิ่มพลังละไอ้เก่าคนเฮาเวลาเฮาเมาไอ้เก่าใครงมแม่ละอ่อน
1: มางมกูนี
0: ่นี่ละน้องอย่าทิ้ง
1: เอาว่าเฮาบางงานบางงานแม่เวลาเมาเหล้ามันเอาเฮาเนี่ย
0: ของมัน
1: โอ้ยบ้าแห่เฮ้ย
0: ของลำมาเยอะแม่มันบ่มีเงินทองจัดนักมีคนฮักมีคนทางแต่มาอยู่อีนี่เป็นตุ๊กเป็นพังโซหาชะดังพอที่ไหนกระตักย้อยแรงแม้จ้อยวอยให้จ้อยแห่สักเจ็ดแบบคุณนี่และน้าล่อคือขอหอนไว้ยายเพื่อนเหมือนเรา
1: โอ้แล้วก็แกงแหล่เกลือกเหงา
0: จะอ้ายก้นหมดเราจะ
1: ปู่กันกันอ่ะ
0: สบายปู่ยก
1: หน่อย
0: บอกหมอ

0: เมียกันเนี่ยกูให้เอาตีนฟาดตกลงกลางหาง
1: มึงยังยูให้ยาญูเลยคันยูนี่หาเหยื่อ

ก็บ่เมืองนอนจางยางก็ใจเป็นคนขี้ข้านก็ว่าเนี่ยอย่างอันหันถ้าจะบ่ว่าอย่างหลายเก่าละมึงเนี่ยอย่างใดกูใครมึงตายสักวันเจ้าเจ้าฮะฮะฮะอีแม่งเว้ย

0: โยกันกะเต็งวันข้างเจ้าเป็นของเป็นเข้ามันกะเต็งบะหมี่บ่เมียแม่มีแต่มันเป็นเชทีเฮาเต็งบะหมี่เงินกะจองกะบ้านเป็นว่าเฮาโตเป็นว่าเฮาผ่านเป็นได้5ขันนังดาเต็งวันบะยอง
1: มึงสิขาดลอยเก่า
0: เชมละน้อง
2: ก็เป็นเงินเป็นเฮาปะนี่หาเปิ้นเลอะเป็นใครคิงหน้าเซอบ่ไปขี้บ่ไปหาก็ยังอันจะเอาเงินไหนมานับเป็นเงินตาปอบ่มีสักบาทกินข้าวไงละไม่กล้าจะนอนกินข้าวตอนมานอนตายจัดลาดยกคอกับปอบ่มีสตางค์สักบาทมันจะไม่มีได้ยังไง
0: มันมี

0: แล้วตัวเจ้าเงินตีไหนหาจังให้จ่ายสักวันเจ้าเจ้า
1: วันจ้า
0: หาเป็นค่าจ่ายไอ้เก่าคิงนี่นะเอาคิงนี่นะไอ้ยังมาเดินเนี่ย
1: เล่าฮะแฮ่แบบใจบักให้ขันอยู่มาเด้งวันเสาะทำงานเจอฮอร์โมนจะกล้าจะขายมันยังบะหมี่เงินอุ่นมาจะมาปุ้งบุญในห้างหัวอุ่นเนี่ยเลี้ยงหมูนั้นหน่อยเลี้ยงไก่ห้ากว่าเต็กถ้าจะเลี้ยงเป็ดยังมันห้องป่าป่าบะเดียวสตางค์บะหมี่สักบาทถ้าได้แบกหมอนนอนชาติเต็มวันเต็มวันเนาะ
0: มันบะหมี่เงินมีทองไอ้แม่มันรับดีรับไป
1: จะกล้าจะขายบะหมี่เงินทุนจะมาเพิ่มบุญกว่าดอยเต่าอุ่นเนี่ยจะเลี้ยงเป็ดยังมันห้องป่าป่าห้ามขายของก็กลัวบาดด้านหายจะมาปิดคูความหูก็บอกพอหันเลยจดกาโซเอ็นคออย่างหัก
0: เนาะปึ้งถ้าใจแดงหัวโง่จัดนาบัดตันกินจะไปตีนในภายบักให้เตลดินสมัยขี่เครื่องบินเป็นยุคสกายแลบตัวต้องมันฮิอายต้องมันหาเสาะหาวิชาปัญญาเต็มแบบเมากะซอหันท่าบ่ปอนแดกก็เดี๋ยวจะได้กินแก่ปากกินนาไซ
1: ยูออกนี่จะหาเป็นนิ้วแล้วเนี่ยกี่ชายวะ
0: ยิ่งมาขัดเปลี่ยนนะ
1: กินที่ใช้ทำแค่เปลี่ยน
0: ซับอยู่ในดินสินอยู่ในน้ำก็ว่าตัวขี้ข้านมันจะตุกเต้าตายจะไปอยู่บ่าดอกจะไปอยู่บ่ได้มันกล้ามันคลายเหมือนพี่น้องเจ้าบ้านไอ้ใจฮ้อนน้องจะแปลงใจเย็นอย่าได้ขับรถเก่งเป็นเอ็นม้วนลำพอปวดขี่รถเก่งปะนะมาได้ได้งมไปงมมา
1: ว่าว่าเจ้า
0: เนี่ยตะโมสั่งคอโอ้ยบัดตั้นสุดหักเลือดอะไรอย่างนั้น
2: เรา
0: โอ้กินแล้วมือหัวตับแข็งตับไตเนอะกูอย่ามาไก่ได้ไก่เงา
2: ตับแข็ง
0: คนมาแลกกันกัดบ้านเนี่ยฮะผัวใครเขาได้ผัวพ่อง
2: เราตับแข็งเนี่ยเป็น
0: กูยันกูยันแหลกเกือกอกกูเดียวน่ะมาเนี่ย
2: มันกันมึงกูก็เกือกเลือกห้องน้ำกูเลย
0: น้ำโมสองโคกินแหงไม่กินแหงเงาอีแม่พอรู้ว่าเอาผัวพิษคิดจนตัวตายนี่นะเขาแท้ได้กินเนี่ยตายช่างวันอ่ะ
2: ตายเองนะตายเองคนนี
0: ้มันเดือดเท้าตุ้ยว่ะเดือดบางแง่หนักเมื่อนุ่มเมื่อกำเขาก็งามก็เหรอมันกูลุกกับไผ่ตึงวันเนี่ยฮะฮะแต่ก่อนกูอ่ะบนอย่างกินจ้างกินมาไปได้อ้าอย่างกินงัวกินควายอ่ะมันเพาะไผ่เพาะอะไรกะ
2: ฮะคุณมุ่งการนะกะกูตะก้อนอ้อมล้อมอย่างตรงคำนี่มาเดี๋ยวนั่งห้ามแผ่ก้าวก็อีวอกนะกะ
0: โอ้โหอย่างไอ้ปลาล้มไปเหลือพิษกันทั้งวันทั้งวันอีแม่เขาปกการนะแบบนี้ฝนมาดับแล้วนอนอ่ะเนาะหักเลือดเงาโอ้ไม่ใช่บรรลุตายเหรอเอ๊ะมีการจีซ่อมเอาละโอ้ยตายแล้วอีแม่ตายแล้วมึงประคองเซปเปิลเนอไอ้เก้ามึงประคองเซปเปิลเนอขโมยสังข์
2: กินส้มกินอะไร
0: โอ้กินยาประเมินบ้านเหมือนเมืองล่ำเหลืออีกเอ๊ะแม่แต่เลี้ยวแต่เลาะโอ้กูเป็นใหญ่ใหญ่ให้กับลูกกับผัวนี่ฮะ
2: มันลูกในท้องกูมาหรอ
0: โอ้กินเหล้ากับกินส้มไหมแม่ฮะใส่มือแล้วกินฮะ
2: เดี๋ยวกูจะไปบ้านนายกอนันต
0: ์โอ้บ้าไปนายกนายกเนี่ยใครหัวใจมึงนี
2: ่นายกเทศมนตรี
0: นายกเปิ้นมีกะบ้านเนี่ยเปิ้นมีกะเมืองเนี่ยแล้วมึงเนี่ยมันเป็นตาเก่าที่เล่าอย่างมึงไปฮู้จักแถนะยอดเดชบ้านอย่างไร
2: เปิ้นจะจนหาไปกินเลี้ยงบ้าน
0: เฮาไปละเอาไปอ่ะเปิ้นตึกบ่ได้ไปอย่าไปหักไปหยังบ้านเปิ้นหักกะ
2: โอ้หาฮู้กะหาฮู้เป็นฮะ
0: โอ้พอหักเลือดพออันยังได้บ่ได้เนี่ยฮะกินเหล้าเงาอ่ะหนูเชื่อบ่ได้อ่ะหนูเชื่อปิ้นก็หนูหยังโอ้พออีแม่พอทำไมหนูยังได้น่ะ
2: ไอ้ปิ้น
0: ตอนนี้หนูจะปิ้นมึงหนูอย่าตั้งหน้าปอกแซงหลังนี่กัน
2: นะฮะว่านั้นลูกคนลวงเงาเจ้าปอน
0: เพราะไม่ได้แถวปอกให้แม่กูเดินมาหานี่มันยังได้ประเด็นเนี่ยฮะไม่ยอมได้กับกูไอ้เก๋าฮะฮะมาได้แถวปอกให้แม่กู
2: อย่ายุ่งแฮนะเว้ย
0: ก็แม่กูไม่งอนเนอะฮุกก
2: ็อย่ามายุ่งแฮนเนอะ
0: โอ
2: ้ห้ามยุ่งนะ
0: ได้กูคนเดียวกูเหมือนไงยังไม่ได้แถวปอกให้แม่ได้ได้ประเด็นเนี่ย
2: ฮะฮะว่าจะยุ่ง
0: กูก็ลูกไม่ปอกไม่แม่หรอกกูกินแหนก ินแหงได้กินแหงเอากินแหงเอามึงไปหวยนะ
2: กูเหมือนกันเนี่ยกินแหงอย่าแต่มันไม่เช้าได้เต่าจะเอากูไปร้อย
0: มาสามข้อก็ยังแปะแปะยังไม่ได้แปะปุ๋ยแล้วไงอ่ะก้า
2: หันห้ามหันงามไม่กี่เข้าลำนะมึง
0: ก็มาสามข้อหินแหงเว้ยโอ้เป็นยังไงเนี่ย
2: กระเชี่ยวอกเนี่ยยังไง
0: โอ้ฮะไปมาป้อกี่ข้อลำเห็นนะเขาอยากมาเลี้ยงมันล่ำเหลือนี่บ้านนี
2: ่มึงมาหาหนูซาปินใหญ
0: ่หนูซาปินปนหนูตั้งหน้าตั้งหลังเพะอันนี้มาหนูตั้งหน้าโอ้
2: งั้นกูรัวก่อนมันรัวกับเป็นหัวมึงอีบ้
0: าทำโมสะโคเหงาหนักรัวหน่อยฮุกก่อนรัวไปเหงาเนี่ยรัวมาเต่าเหงาไปมาเพียงมึงนี่นะ
2: น้อฮุลวกน้องมีไผเต้าเงา
0: แล้วบ่ได้ยังไงยังแบบซ้อยังกันยังงานลําบานอยู่อย่างบ่ได้นี่เอาหยังมากินกัน
2: เมียขอตั้งป้อเมียกะ
0: โอ้ยยายกับป้อเมียเน
2: า
0: ะ
2: เออขอแต่ป้อเมียเลี้ยวไข่ล่ะ
0: ป้อมาไอ้เก่า
2: โอ้ย
0: สลิปไปดีป่าปอกกู
2: จะยั่วนะเว้ย
0: ป่าปอกกูหยัง
2: อื้อด่าปอกกูด่าแลด่าแลด่าเลยแบบปอกกูตายไปแล้วด่าเลย
0: โอ้กูบ่ด่ากูเป็นแม่ยิงกูหูอยู่อันใดดีอันใดบ่ดีอ่ะไอ้เหมือนมึงอ่ะ
2: เปิ้นเป็น
0: ผัวเป็นผัวเป็นผัวหยังผัวดีอย่าเปิ้นดีกะอันนี้ผัวขี้ค้านหยังมั้ยหยัง
2: ตังเปิ้นหันเปิ้นหันกับเปิ้นหันเปิ้นคนเฒ่าคนแก่เปิ้นสอน
0: สอนยังไง
2: เปิ้นติดมึงเอาหามเปิ้นสอนกับเปิ้นบอกอ่ะ
0: สอนยังไง
2: เป็นเมียเปิ้นว่าเรือน3น้ําขี้รับเด็กลูกเจ้าหือเจ้าจัดเก่งเร็วพ่อก้อยเง่งเฉลี่ยเชี่ยวผ้าให้หรอกยำแสงอารมณ์มาขวายหน้าเฮ้อเจอคนด่าลูกเจ้าเฮ้อตัวไอ้กะหักว่าลืมไปอย่างก
0: ็ว่าพระเจ้ามันทำมาว่า
2: ลูกเจ้าเฮ้อลูกก่อนเจ้าสามีเฮ้อมันซ้ำละขันล้างช่วยหี
0: ช่วยล้างขัดสีไม่ใช่ช่วยหีช่วยล้างขัดสี
2: ช่วยล้างขัดสีเฮ้อยอดนาฬิกาฝ่ายนึงโอ้ย
0: โอ้ถ้ามึงมันอย่างเจ้าบ้านจะจองนะพี่น้องคนนี้นะกูจะลูกนึงเข้าขิงอ่ะอันนี้ขี้ค้าหรือหมาก่อน
2: โอ้มันมันม่วนนะกับขวดจ้าขวดจ๋า
0: โอ้บ่โอ้บ่โอ้ก็มาเมียมาหัวใจหัวใจอย่างกูอย่าไปละ
2: แกมาเปิดประตูยังเปิดติดตั้งล็อกเข้าล็อกล็อกโอ้ตาย
0: จะไปไหนก็ไปนะกูอย่าไปละกูมาค้านหาหน้ามึง
2: เขาเขากูลูกกว่ามั้งเอากูลูกกันเถอะเอ้ยแขวนนะครับเอ้ยหาเนี่ยครับผมมาเติร์กขาวหน่อยละไหนบอกน่ะจะไปบ้านท่านนายกอันนันท์ครับท่านนายกเทศมนตรีก่อนบ๊ายบายไม่ไหนเพื่อนให้ไม่ไหนบ๊ายบาย

็ดีสมบัติก็เมียมั่งมนตุ้นเตาอยู่มาตึงมือตึงวันเสาะหาเงินคำก็ตึงวันคำเจ้าบ่เดียวเฮาก็มีของมีเขาตัวน้องเนา

0: เขาออกจองออกบ้านไปเสาะสตางค์คือเมีย
1: เขาช่วยกันที่ช่วยกันหา

0: ถึงวันนี้นะพ่อก็ดีใจที่พ่อได้แม่นะมาเป็นเมียบอกว่าเปิ้นบอกว่าโชคดีนะจะเป็นหมื่นเป็นแสนโชคดีกว่าจ้างยังบ่เต้าอ้ายได้แม่นะเป็นเมียของอ้าย
1: อ้ายน้องว่านะถ้าอู้อย่างอี้นะคนอื่นได้ยินน่ะเปิ้นจะว่าเอาเมียมาเป็นแม่บางครั้งนี่ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าที่ว่าต่างคนก็ต่างให้เกียรติกันแต่บางครั้งเนี่ยน้องก็กลัวคนอื่นมาได้ยินเนาะถึงวันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันบักกี้ปีตอนนี้เราก็สร้างฐานะขึ้นมามอกอี้น้องก็ดีใจเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเปิ้นก็สร้างเรามาเปิ้นก็ฮือความรู้ความสามารถกูอย่างแต่อย่างเปิ้นว่าได้ผัวพิษคิดจนตัวตายแต่น้องมาแต่งงานกับไอ้ก็รู้สึกว่าไอ้เป็นคนดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีน้องก็ดีใจเจ้า
0: บ่ใช่บ่ใช่ยอไอ้มันก
1: ็บ่ได้ยออู้ด้วยความจริงใจไอ้
0: แต่ไอ้เนี่ยรู้สึกไอ้ดีใจที่ไอ้เกิดบ่ผิดที่ได้น่ะแม่มาเป็นกู้ครองกู้คิดของป้อรู้สึกว่าแล้ววันนี้จะไปที่ไหนอ่ะ
1: วันนี้กับเจ้าพอดีอ่ะน้องอ่ะว่าจะสั่งโซ่มาเพิ่มแหมสัก10ลัง พอช่วงก่อนเนี่ยวันหนึ่ง5ลังเนี่ยจะบ่พอเลยตอนนี้ขายดีขนาดเลย แล้วก็มีคนแม่ก้าเนี่ยเอาไปส่งตามบ้านเปิ้นก็มาฮับเพิ่มขึ้นแถมและอ้ายแล้วเจ้าอ้ายจะไปไหนต่อก
0: ่อตอนนี้พอดีนัดกับเปิ้นไว้ว่าเปิ้นคือไปพอลำไยไปตีราคาลำไยว่าจะเหมาสวนนะจะได้เท่าใด
1: น้องว่านะอ้ายบดีตีแปลงลำไปเกิดว่าราคาลำไยมันตกต่ำเนี่ยเขาจะปวดตื่นนะไอ้หัวก่อ
0: มันของอย่างนี้นะเท่ากล้าขายเขาจะต้องซื้อสัตว์อย่างเจ้าของสวนเขาก็บดีไปกดเปิ้ลนักเพราะว่าเปิ้ลก็มีต้นทุนสูงเอาหมอกเขาอยู่ได้เปิ้ลอยู่ได้ดีกว่าจะได้ซื้อได้ขายกันมืออ่ะอีเขาไปกันดีกว่าเนาะ
1: อา
0: จจะไปหาเปื่อนอยู่
1: ก็แยกย้ายกันไปกันแล้วกันเดี๋ยวพอดีน้องก็นัดกับเพื่อนไว้ไอ้บ่ต้องห่วงน้องนะเจ้า
0: ขอคือวันนี้ได้กำไรนักๆเนี่ย

0: ใส่ลูกยายสองคนนี่มันต่าง
1: นิสัยเขาต่างกันพ่อมาเถย
0: เป็นพ่อเป็นแม่ละดีอกดีใจเตียงมีลูกใจได้มาขึ้นมาสร้างนิสัยสองคนมันต่างคนละอย่างเปียกบ่ได้แน่แถมกับแม่มันจะขึ้นจะได้กันข้าก็วางแผนไว้ในใจเต็มตี
1: เอาในกับลูกสองคนตึงป่าอับป่าจนอันยังเตื้อลา
0: เป็นพ่อเป็นแม่นี่หันลูกได้ดีได้ดีเฮาสบายใจหรอก
1: บ่ว่าเงินทองตึงของตึงเข้าเอาเออลูกเต้าของเฮาเหมือนกันนะตึงวันไม่ได้ทุกข์ได้ยากบ่ได้ลำบากที่ไหนสักอันนายท่านนายเฮาก็ได้ลูกใจสองคนน้อพี
0: ่ลูกเช้าก็มือช่องได้ลูกใจบ่ได้เป็นฟังเป็นฝาไปแล้ว
1: สองคนเขาก็ได้อยู่มาตึงบ้านลูกเขาว่าน่ะใครได้หลานน้อยเจ็ดลำเมื่อใดอย่าได้อุ้มตวยเปิ้นนอนในก็บอกว่าลูกนี้ลูกใจเขาก็ตึงสบายนิสัยบ่เหมือนเปิ้น
0: โอ้ตำบ้านตำจองนี่เขาตึงฮู้จักผู้ตาหย่าอ่อนเฉถี
1: เจ้าโอ้ตะก้อนมันจะมีอย่างลูกป้อมา
0: ช่
1: วยกันฮิกันหอมเนาะแล้วประเด็นนี้มีลูกสาวสองคนแต่งงานไปหมดแล้ว
0: และข้ามันมัดสบายใจ
1: สบายใจอย่างสูง
0: ลูกเฮามันต่างกันนะคนหนึ่งก็ตุ๊กติ๊กติ๊กไอ้คนหนึ่งก็ลอยขึ้นลอยขึ้น
1: แม่น
0: ชม
1: เขาอยู่ตัวกันหน่อประเดี๋ยวตึงวันนี้แต่งงานตัวกันมาลูกเขาเนี่ยนิสัยบ่เหมือนกันนะ
0: บ่มันนะ
1: ไอตัวพี่ก็ไปแถมอย่างนึง
0: ตัวน้องไป
1: คนน้องก็ไปแถมอย่างนึงเอ้ป่อเดียวแม่เดียวมันอยากเป็นใจอีหาป่อมันนะ
0: โอ้เปิ้นว่าบ่ฟักคือเดียวนี่มันต่างเชื้อรู้แม่มัน
1: แม่
0: ของอย่างอีมันแล้วแต่บุญได้วาสนา
1: แม่ล่ะ
0: เขาว่าอย่างอีนะแม่มันเอาเขาในเมื่อเขามาได้แบ่งฉำบัดรับฐานให้เขาเนาะ
1: แม่นละเฮากับเท่าแก่มาตึงวานละเนาะก่อมันเนาะสมบัติรับฐานได้ยังควรที่จะแบ่งจะปันลูกเฮาก็ปันให้เขาเฮามันได้เสมอเตอเครื่องกันเฮีย
0: เออนั้นเนาะแล้ว
1: เฮาเปรียบเหมือนไม้ใกล้ฟางก็เป็นยังไปละเนาะลูกเฮาน่ะมันจะมาแย่งสมบัติจะมาแบ่งกันมันจะบ่ได้หรอกนะ
0: มันก็เอาแม่มันว่าเฮานี่มีทางหยังเอาเข้าวัดเข้าวาอย่างเดียวบัดเดี๋ยวนี้นามีเฮาก็จะแบ่งให้เขาเน
1: า
0: ะไอ้เก๋าอีตวมนี่นะโอ้มันบ่ใครมีกำกึดเอาปั่นเหนือให้มันน้ำมันดีหน่อยแล้วการลูกเฮาอีลานี่นะหัวมันก็ยังแขวนหน่อย
1: ป้อมันสูงกว่าเท่ากันเอาปั่นเหนือคือไอ้ตัวปี
0: ้
1: เอาตรงใต้คือไอ้ตัวน้องมัน
0: นะ
1: ก็ดีเหมือนกัน
0: ปล่อยให้เขาเอาไปทำมาหากิน
1: คนใดมีหัวคิดดีก็จะได้ดีเนาะป้อมันเนาะคนใดหัวคิดบ่ดีก็แล้วแต่เขา
0: เพราะว่าเฮาเฮานี่นั่งกินขี้ดอกนอนกินขี้ดอกก็สบายแล้ว
1: ละป้อมันแต่ขี้ดอกบ่เดี๋ยวนี้มันจะได้หนักลูกป้อมันเหย
0: บ่ทักกึดหยังคนเฮาทํามันกินมันตานะแม่มันบุญกุศลมันถึงโจย
1: แม่นถึงวันนี้แม่มันก็มันกินมันตานไปวัดไปว่าบ่ขาดลูก
0: ปู่ป้อถึงดีใจได้เมียฮู้จักทําบุญทําทานมันถึงมาตุ๊บ่ะหญ้าก
1: ินตานไปเตอะป้อมันมันมาเสียหายยังลูกโอ้หลายวันนั่นเหรออ่อนมาแม่หาแต่
0: โอ้โห
1: สวัสดีลูกอีล่ามาแล้วหัน
0: อีล่า
1: โอ้ลูกบ้านมากันลูกสวัสดีครับพ่อมันเก้าอี้บ้านเฮามันมีไหนหำมดแต่นั่งที่ไหนอะลูกเห
0: รอโอ้อีล่าตั้งแต่มึงเอาลูกเอาผัวอีป้อมาได้หันมึงขึ้นบ้านขึ้นจองมาวันนี้มันมาถึงลูกถึงผัวมีอย่างจะให้อีป้อช่วยเหลือบอกมาเด้อเนาะ
2: อ๋อป่อตึงวันนี้ใครมาเหมือนกันนะเจ้าวดีลูกทำมาก้าขายป่อเฮ้ยถ้าว่าบ่ไปเนี่ยลูกค้าที่มันมาหับของเขาเนี่ยมันก็จะเสียรายได้ไปเสียลูกค้าไปวันนี้ที่ลูกตั้งอกตั้งใจมาก็เติงไห่ป่อกับอีแม่นะกะเจ้า
1: อ๋ออีตุ่ม
2: เออพี่ตุ่มกับแม่ก้อยไปเนี่ย
1: เนี่ยเวลามากับพร้อมกัน
3: โมสโคพิษกันเหงานี
1: ่พิษกันยังทำมั่
3: งก็มาบอกนักอ่ะ
1: โอ้จะไปแจ้งไปด่ากันยังอ่ะลูก
3: โอ้ห้าบัดดามาด่าห้าก่อนห้าก็จะเป็นได้ด่า
1: ไอ้หวัดดีนะลูก
3: กินเหล้าแล้วพิษ หัวให้แม่เฮ้ยมันถึงมารับบานนอนตีหนึ่งตีสองจมเด้อเนาะจมไปจมเหงาจมเพื่อลูกเพื่อเมียบ่ปอป้าไปปล่อยแม่ปุ้นดูโอ้เออ
0: เนี่ย
3: ปอบเมียเลี้ยงลูกขี้
0: จะโอ้
3: มันไหว
0: จะไปตือคนเมาจะไปเก่าคนบ้ามันเมามึงจะไปเถียง
3: โอ้บ่ได้บ่ได้ห้าตึงเถียง
1: อันนักนิดเบาน้อยก็อภัยกันกับลูกเฮ้ยจะไปมา
3: ฮะมาบ่ล่ะแ
1: ข่งมาด่ะไผนั่นอันนี้หัวมึง
3: โอ้สังโค
1: มาสังโคมาแล้วยังได้เอาเกือก
3: มาหม้อหน้า6มาหม้อหน้าจีบะปาแว่นี่มาหม้อข้าวต้มกูเอาหยังมาด่ามึงนี่แล้วมึงซุบเกือกยังได้บ่เด้อเนี่ยโอ้อีแม่ตายแล้วหันก่อนห้าบาทอย่าไปว่าหางนี่นะพอเนี่ยไปไปร้านอาหารไหนบ่ฮู้เนี่ยไปโรงเกิมนักร้องมา
4: ไปบ้านนายกอนันต์เทศมนตรีของตะโนดเต่า
3: จะป๊าเปิดมาอ้างหน่อยหนูเสื้อปิ้นแฮมเออไอ้แม่คนนี้เขาไปยัยยัยเห็นเป็นหมายยัยขึ้นมาเห็น
4: ไง
1: โทรตายแล้วตายแล้วมาล
3: ้อได้ป๊อบเฮ้ยจมเฮือซ้ำแบ่งใด
4: ได้ฮะเที่ยวไก่ป้อมเมืองนั่งลุ่มกัน
0: ดูโอ้อันไขว่าชักเจือเก๋าอีป้อนี่เป็นป้อหรอมึงนี่นาที่จะนับหน้าถือใจอีป้อจะไปว่าอีป้อนั่งลูกไปถูกจะได
4: ้นะนะไปปล่อยนะไปปุ้นหันหน้ามาท่าเปลี่ยนเกลือก่อนให้เอาเกลือมาไปขอน
0: โอ้ทำโมฉังโคนมึงนี่เชื่อป้อป้อเงาแหมเน
3: า
0: ะ
3: เนี่ยหันก็เห็นแม่หันก็บัวห้านะโ
4: อ
3: ้
4: มันทีนะมาห้องป๋าป๋าขาเอง
3: โอ้ป๋าป้อป๋าแม่ไม่ช่วยเงินมือกะ
4: เขาได้ป๋าแค่คนเขาได้เอ็นโตเหนือชอบชอบ
3: นะโอ้เป็นเมานั่งร้องมาได้นี
0: ่มาเดี๋ยวนี้นะ
3: เราเอาตัวคนมาแค่ไหน
0: เก่าเฮ้ย
4: ไอ้เก่ามาอย่างนั้นอย่าปีกไปเปล่าเกือบแล้วเนี่ย
3: ไอ้เก่าเอาเกือกออกมาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวแข่งอย่างฮะ
4: ประตูห้องเช่า
3: ฮักแข่งฮักนะมึงไปเหี้ยตั้งอื่นเดี๋ยวกูก็บอกว่าอย่างนะอันนี้มึงจะมาให้กูได้ยาเห็นไหมอ่ะนั่งฮักก็จะโอ้เรื่องอย่าบ่ฮู้อีป้อบัดเนี่ย
0: มึงก็ได้อีตอมกูกับลูกกับผัวมึงกูมันบ่ถูกรู้
3: ก็มันกูสหกรณ์อีป้อ
0: โอ
3: ้ก
0: ็เ
5: กือ ม
0: อันมันแน่นอนเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้อีป้อนะสองคนนี่เนาะขึ้นแล้ว
3: ยังได้อีป้อขออู้ยังกัน
0: ไหนๆชูก็เป็นลูกอีป้ออีดาอีตอม
3: อ
0: ีป้อก็ตึงฮัก
5: เออป้อมันเป็นคนอู
1: ้นี่ไงเจ้า
0: อีป้อจะแบ่งสมบัติหลักฐานให้สู่ไปทำมาหากิน
3: อ๋อแบ่งให้แบ่งส่วนนี่บ
0: อกเออนายอีป้อมีเจ้าใดอีป้อจะแบ่งให้สู่
3: พอดีเหมือนกันอีป้อเขาก็เพราะว่าอีล่ามันก็มีผัวแล้วเนาะ
0: ฮ
3: ะก็มีผัวแล้วอยากแบ่งไว้พอดีเหมือนกันนะ
0: คือมึงนี่มึงสองคนอีล่าอีตอม
3: เอ
0: าไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวอันใดที่มันจะฉัดเลินขึ้นไปกอดจุดก
3: ัน
0: จะเกิด
4: ไงอย่าง
3: อีป้ออู้อย่างมือหูก็มาเดี๋ยวนี้มันนี่มันใกล้ใกล้เนี่ย
4: หาหู
3: ฮะ
4: หาหู
3: มันก่อนจะอู้เรื่องให้เรื่องหน้า
4: โอ้หาหูไปจะเตะวิหาร
3: โอ้ยเนี่ยหันก้อยแม่หันก้อยไปใจห้าดูให้นะห้าให้ตายวันไปสามเตือผู้มาเดี๋ยวนี
4: ้ตายแล้วให้ยาช่องจากงานได้ห้าผู
3: ้ก่อนจะอู้เรื่องให้เรื่องหน้าม
0: าอู้หรอ
3: แปลงวิหารว่ะพบมา
4: ไงยัง
1: ไปเดี๋ยวนี้นะ
3: ไปเด
1: ี๋
3: ยวนี้คนมาให้มาฟังเปิดอู้เพ่
4: ไ
3: ป
4: ไ
3: ป
4: ไปไปยังก็
1: เก่าเว้ยเฮ้ยมาเพ่ก่อนมานั่งใกล้ๆนี่มานั่งงบอยู่ฮะน่ะ
3: แม่ไปสอหามอบ
1: ่หมอยังไง
3: หมอค่าจ้างอ่ะ
1: โอ้สั่งเถื่อยตัวเดี๋ยวก่อนเถื่อยมันจะดีม
4: าอย่างห้ามึงเนี่ยนี่ยัง
1: ฟังข้ามึงมานั่งเดี๋ยวนี้นะ
3: เปิดอู้เนี่ยฟังหร
1: ออีแม่กับอีป้อเนี่ยอู้กันไว้แล้ว
4: จะไปไหน
1: โอ้ยน้
3: อ
1: จะแบ่งสมบัติให้สู่เขาแล้ว
4: โอ้เอาเอา
1: เ
3: ปิดจะแบ่งให้แบ่งหน้าให
1: ้แบ่งหน้าแบ่งสวน
3: ฟังทีๆก่อนเปิดจะแบ่งให้แบ่งหน้าเกิดอีป้อเป็นยังไปแม่เป็นยังไปอ่ะเปิดได้แบ่งแล้วอีเปิดจะสบายใจ
1: มันจะยุ่งม
3: าลุ้
4: นฮะก็จะเขาคือตายหมดนะ
1: ฮะแต่มันแจ้งพ่อเมียแม่เมียเนาะ
3: นั่งลงนั่งลงนั่งลง
1: ฟัง
3: ล
1: ง
4: ก็เก้าอี้มันก็ไม่ไหนหมดเลย
3: มี
1: บะมีบะมีไม่ได้ซื้อเตือนนั่งนี่ประเดี๋ยวนี้นะอีตัวม
3: ไอ้นะฮะ
1: อีล่าหวยล่าปอกกับแม่ได้อู้กันไว้ว่าจะแบ่งตี้ขึ้นสู่เขาไปปักล่างสร้างกินเออประเดี๋ยวนี้วางไว้ว่าจะเฮือไอ้เก๋าส่วนเหนือจะเฮือไอ้เก๋ากับอีตัวมมันแล้วส่วนใต้จะเฮือไอ้อีล่ากับผัวมึง
4: ดะมึงหันกันมึงหันกับอีตัว
3: เนาะ
4: มึงเป็นพี่อ้ายตายหัวจะจะลำเอียงขนาดปอกเมียแม่เมีย
3: ตายมึงเนาะ
4: เ
3: ออถ้าเป็นตุ๊กตีกันนะ
4: พี่เป็นพี่และอีล่านะอีล่าขอหอมเนาะเอาอย่างดีไปเนาะเออ อีล่าจะเอาส่วนใต
6: ้อ
4: ๋ออันยังอีนา
6: ไว้อีตอม
4: ยัง
6: อีป้อว่าส่วนใต้นั่นน่ะ
4: โอ้ยว่าท้าแม่นุ่งนั่งมังให้อย่าอู้หัวฟัง
6: โอ้ยโอ้ย
4: ไอ้เหลือห้าก็ป้อเมีย
6: ใหญ่ยังไม่ใหญ่ก็ป้อเมียมั่งละ
5: ก่อนหนังก่อนหนังก่อน
4: อีล่ามึงฟังอีล่ามึงละแล้วเมื่ออีล่ามันอยู่ส่วนใต
3: ้
4: โอ้ส่วน
3: เหนือได้ส่วนเหนือ
4: ส่วน
3: เหนือได้ส่วนใต
4: ้ส่วนเหนือมังโขฮะแหนมมีชักแก๊กก่อแห้งตายแก๊กแดกปูฮับเดือดหยังโอ้ยกระลำกระแก๊กต้องขันลำมาละ
1: ก็ป่นฮู้ก็เอาอะก้า
4: เดี๋ยวค่อยว่าไปเลยนะ
1: ป่นเอาฮู้มาได้จะได
4: ้
1: ซื้อจะขายลูกสูบใส่เอาตอกซ้ำก็เจ็บมาก
4: ตอกก็เจ็บมือ
3: แล้วยังยาไปเลยเนี่ย
4: ไปเจ้าห้างดินด้องไงกันน่ะ
1: มาเป็น
4: ย
1: ัง
2: นี่เคยเกาถ้าว่าส่วนเหนือน้ำมันบะมีเนาะถ้าส่วนใต้น้ำมันนักเปลี่ยนก็ได้ละเจ้าเฮาล่าไปเอาส่วนเหนือก็ได้ให้ไอ้เก่าก็อีเปียส่วนใต้บ่เป็นหยังเจ้าม
4: ึงจะอยู่ส่วนเหนือได้ล่ะ
2: เจ้าบ่เป็นหยัง
4: แล้วกูไปใจมึงอยู่ส่วนใต้อ่ะ
2: เจ้าบ่เป็นหยังจะเจาะบาดาลเจาะปะปาเอาก็ได้บ่เป็นหยังเจ้าเอาเคยสะดวกสบายว่าล่าบ่เป็นหยังเสียสละเฮาพี่เคยได้ตลอด
4: ส่วนใต้น้ำจะท่วมเหมือนกัน
2: บ่เป็นหยังนะแม่ปีกึกมาน้อง
1: เนี่ยหาก้อยแม่ไปเอาส่วนเหนือก็มาแห้งแล้งบ่มีน้ำใส่เปิดสวนใต้กูกลัวน้ำท่วมต้องไปเอาอีน้าไปได้ดิฮะ
4: น้ำไหลน้ำไหล
6: โอ้โหแต่อีป้อก็อีน้ามากระตุ้ยใจเนาะสวนใต้ถ้าว่าน้ำมันบ่มีก็มึงไปเอาสวนเหนืออย่างเอาสวนใต้เฮ้ยอีน้าอย่างก็ได้หรอ
4: สวนเหนือดีกว่าแล้วอีป้อเจาะบาดาลนึงฮะกำเนาะ
6: ว่าไงเอี่ยบ่เป็นหยังอีป้อจะเจาะ
4: แล้วก็แบบเดี๋ยวนี้ขอสักตัง
1: สตางค์อย่างม
4: อสตางค์ก้าไงแกงไง
6: โอ้
1: บาเดลนี่นะเปิดยังเฮาลงอยู่ตีมาขอสตางค์
4: ก็ลงอยู่ตีมันก็ต้องจ้างฮาลงกะ
6: โอ้
4: ก้าหายกไงหรอ
6: ไอ้ลูกจ้าไอ้คอหลังโคตรไอ้คอหลังงง
4: มาลงแน่งเลยยัง
6: เอ้ยน
4: ออีป้อยังไล่ลูกจ้างออกมาอีป้อยังใจก้ายกไงคนอื่นฮะกระตะก้อนของอื่นบ่ได้ฮะว่าเป็นลูกชายบ่ได้ลูก
1: ก็ป้อนเอาที่ฮื้อเฮาก็ดีเราแป๊บแป๊บแต่งตู้แป้งซุ
4: ปมาแห้งมาแห้งไปเงินเอาชะตังไหนเอาตังไหนเงา
1: เอาบ่เป็นหยังได้แม่จะฮื้
4: ออันกะ
1: ได้แม่จะฮื้อเอาป้อมัน
4: ก็ยกย้ายกะ
6: หาจะมาปวดหัวแต่นอก
1: เขาก็ยกย้าย
6: บ่ลูกง่ายหลานใจอีล่าเฮ้ยมึงจะไปเอาเยี่ยงหยังเนาะ
1: มันนี่มันนี่มึงหาเพ่จะไปหู้มัน
4: ไ
1: ม่
4: ถึงเอาไปไหน
1: ถึงเล่ามด
5: ไม่ใช่ไปได้แน่
4: มันจะซื้อทางนั้นนะ
6: เอาเฮ้ยอีล่าของมันจะมาได้เสีย
1: บโอ้ไม่ได้ไม่ได
4: ้เอามานี่หัว
1: ไม่ได
4: ้เอาแค่จ้างกูสักหน่อย
6: หัวเฮ้ยอีล่าไปชื่อเฉาแปลงตู
4: บมึงใหญ่เนี่ย
6: น่ะ
4: โอ
1: ้ก็จะสตางแปลงตูบแปลงเฮือนมาสลิดไงอีมาดิ
4: เอามาแปลงเล่าใช่ไหม
6: เอาไปหาไป
1: ได
6: ้เอาไปตู้เอาไปตู้
4: คิงบอกเอาฮะเอาไอ้นี่ไอ้เคยน้อย
1: มาได้คือคน5ปันแล้วไอ้อีล่า5ปัน
4: มันไหนอยู่จะตามมันไหนมาเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยคนเฮ้ยคน
6: เอาเฮ้ยเอาไว้
4: เ
6: น
4: ี่ยมันมีเนี่ยบ่ชื่อบ่ใช้ช่อนชะตางว่ะโอ้ยชะตางช่อนหัวมันโนไอ้นางอะไร
6: ลูกชาย
4: เนี่ยจะตังช่อนหัวน
6: ะไอ้ลูกชายคุณที่ห้ากระมองตาดีป่ะไอ้นี่นะใช้ตังอยู่ที่เมียก็เหมือนอยู่ที่หัวเน
4: า
6: ะ
4: ไม่ที่หัวก็ไม่ที่หัวมันต้องมีมันให้มันมีชักงานอะโอ้ย
6: โอ้ยก็ใครได้อันยังต่ออีกตัวมันจ่ายคนเดียวกาโอ้ย
4: เนี่ยลูกแ
1: กเขาไปแล้วตามใจเขาจะเอาไปอย่างคนใดกำกึดดีก็จะดีไปทางหน้าคนใดกำกึดบดีก็จะเข้าดินเข้าหญ้า
4: ได้ป่ะนะแต่นี่ฮะนี่ดีละดีจริง
1: แล้วแต่ป้าป๋อมันป่ะแม่จะไป
3: กาโยก็นี่ไปทําบุ
4: ญแม่เด้อแ
3: ม่เอามานอนห้องนู่นนะ
1: ลูก
2: เออแม่บ่ต้องเป็นห่วงนะเจ้า
4: ก็ขอจังสักเกินควายหร
2: อพี่ตวงกับเคยเกา
4: เอ
2: ้ยในเมื่อป้อกับแม่เปิ้นเงินทุนมาอีกอีแล้วนะลากก็คือใจว่าในเมื่อเปิ้นเอาไปปลูกร่างสร้างตัวเนาะเปิ้นเฮาทุนมา
1: จับไปยื่นมังหยังเนาะ
2: ก็ยื่นมือบ่ได้บ่สิยื่นสตางค์
1: มาได้เอาสตางค์ไว้เห
2: ียอ้ายเก็บไว้
1: บ่มากำไปย่ำยังก็ได้บ่เปียหั่นน่ะกูบ่ฮู้เรื่องตัวเด้อแ
4: ล้วเอาโซ่ตีนตาปากอยู่ห้องนึง
1: วะโอ
4: ้บ่จะได้ลองกอง
1: ไปรอไปปั๊มมันหน้าป้อหน้าแม่มึงอ่ะงอมใส่งอมใส
4: ่โอ้บ่ถึงเป็นป้อหั่นรอใส่แว่นอยู่ซ้ำ
2: เนี่ยเคยเกา อู้กับพี่ตั๋วอยู่นี่เนาะ
4: แล้วกูสั่งคํา
2: สั่งหยัง
4: สั่งนายปัจจัยใจขอสั่งซื้อของด้วยกัน
2: จะสั่งให้หมอใจ
4: ประเดี๋ยวนี้นายพี่คนใหม่ที่
3: พี่ใหม่ลงไปอยู่ตี่อย่าละมึงอย่าไปเวียงก่อน
4: มึงจะไปเวียงกะ
2: ไปนะกะประเดี๋ยวเนี่ย
4: โอ้ไปนั่นๆๆๆแล้วเมื่อวานนี้ฟังใจมึง
2: นี่หยังหมอ
4: ใจขอซื้ออันฝากซื้ออันซื้อเนี่ยถ้วยแบนน่ะ
2: ถ้วยแบน
4: แบบมีดอกน่ะหลายทอง
2: อ๋อจานแบนขอบทองน่ะ
4: ขอบทองกระเบื้อง
2: จ้ะ
4: กระเบื้อง
2: เออกระเบื้องขอบทอง
4: ขอบทองเอาอย่างยี่ห้อที่มันดีๆเนี่ยนะ
2: จอยอย่างซุปเปอร์แวร์น่ะ
4: บอบซุปอันอย่างซุปของจังที่มันหมอๆนั่น
2: จ้ะจ้ะ
4: ซ่อมหมอๆเอามาสัก10ชุดนี
2: ่อ๋อ
4: แล้วก็น้ําไอ้กระติกน้ําหอน
2: โ
4: อ้แล้วก็หม้อหุงข้าว
2: หม้อ
4: หนึ่งข้าว
2: หม้อหนึ่งข้าว
4: แล้วก็ไมโครเวฟที่มันยาว
2: โอ้ไมโครเวฟ
4: โอ้นั่นนะเอาอย่างหม้อๆอย่างดีๆมา
2: จ้าอันสตางค์มีไหนมาล่ะ
4: เออกูขอจะหู้นะคุณยื
2: ้อโอ้บ้าไปเลยกระตั้งมาได้แล้วต้องจ่ายตังค์มาก่อนก้า
4: โอ้ชลีอันอย่าง6ฟุตนั่นเน
2: า
4: ะ
2: อันอย่างใดเจ้า
4: อันอย่างคุ้นก็กินลูกก็กินนะยายมันมาให้มีเห็นเลยอ่ะ
2: ไม่ได้ย้าย
4: เอาอย่างที่มันหมุนวนๆน่ะยายเวลาพี่ใจดามึงเมามึงจ้อยหมุนแก
2: อ๋อเวลาใจห่วงเล่าอีหน่อบ่มีแฮงอีตะหน
4: ่
2: อบ่เป็นหยังก้าอ่ะใจสตางค์มาก่อนแหละจะอย่าซื้อ
4: ม
2: า
4: โอ้ตะหน่าตะหน่าใจซื้อมือใจก่อนใจจะใ
2: ส่แล้วก็ต้องสัญญานะถ้าเจ้าซื้อมาต้องเอามาให้เจ้านะ
4: เออจะเอาอย่างดีๆเนาะมึงจะชื่อของมึงยังได้กับจําใจมึง
2: เออเจ้าบอกว่าข้าเจ้ามีอยู่แล้วหัวข้าเจ้าตึงดีอยู่ละ
4: อันนี้มันดีกว่านะเดี๋ยวจะมันจะดีแตกมึง
3: โอ้น้องเราก็เนาะพวกไปคนดีมันจะตายมันที่มันหาตัวนี้เพราะกินเรามามันเข้ามาค่ํ
4: ามากับมันมันก็เนาะ
3: มันหยังมันรับมันนอน
4: ขอโทษก็รู้ก็ตาไปหื้อล้อมลูก
3: โอ้ถ้าบ่สองโค้งก
7: ิน
3: นี่พอกําเข้าเต้าหัวเป็ดหมูนี
4: ่โอ้ก็กินข้าวบะลํายังชอบยาถ่านนักกินนี่ยังเชียวอันเดียวกันนุ่งหัดจ่าย
7: นี่ต้องคิดกันดีกว่าน้อง
4: กระ
7: เด
4: ีย
7: ว
4: ช่างถ้วยกระดูกนี่
7: เดี๋ยวผมขาจะเอาสตางค์จ่ายไปก่อนถ้าอยู่ได้ก็เอาไปว่ากันก็ได้นะครับไปกันนะครับ
4: ไปโอ้ก็จะไปชอบกินเหล้าจะป่วนให้มาห้องกินเหล้าแล้วนี
3: ่โอ้บัดเดี๋ยวนี้นะจะไปกินเหล้ากินยาได้อย่างบัดเดี๋ยวนี้ต้องไปเที่ยวห้างเที่ยวนี่กะฮะเขาจะแปลงบ้านตาใดอ่ะ
4: ก็จ้างก็ขาสตางค์ไม่ได้สู่โอ้ยสตางค์ไม่ไปเล่าอย่างนั้นมาว่างเด้ง
3: โอ้ก็ไปจ้างได้เขาก็ต้องไปเนี่ยจ่อยกันกะก็ไม่ไปไหนประเด็นเนี่ย
4: ไปห้างก็อย่าไปตุ้งมาไปสวนพุทธไปเนี่ยสวนห้าวฉันน้องพ่อไม่เป็นคนเนี่ยไป

ก็ดุงหลังเนี่ยไปเนี่ยบอดปึกสามีฮักก็เตรียมควันอยู่ที่ไหนมาคดของงองอดคนดีก็ดีใบดีบอดอันจุกใจวอกก็ตึงมาเอาไหนเลยแม่มันเหยเข้ามานี่ก่อนป้อยังใจอ่อน

0: ันเฮาจะแย่อย่างคือเขาไปเป็นกองกินและน้องเออันลูกจะดีก็ดีแต่ดีหวานเนาะ
1: ป่อมันเอ้ย
0: 3วัน7วันบักเล
1: ยเอ้ยไอ้สูโจมมายังหามาก
0: ับลูกใจน่ะกะโอ้แม่มัน
1: มันได้
0: เขาก็อีตัวนี่นะ
1: มันผิดกันนะป่อมันเจ้าบ้านจบปอนเล่าหูโซๆนะบัดเดียวนะ
0: กอกเป็ดไก่หมูหมาอยู่ตัวบ่ได้นะผิดเมียบุกเป็ดบุกไก่
1: เอ้ยอีป่อมันแม่มันหูแล้วป้าจะแย่อย่างใดคือเขาดีนะ
0: แม่มีแผนการอย่าง
1: เงี้ยอีล่ากับผัวมันบ่ดีมันถึงมันคิดเถียงกันสักเตื้อแม่ข้าได้ยินอีล่ามันด่าผัวมันนะข้าได้ยินผัวมันด่าเมียมันนะเอาอย่างอีป่อมันเขาไปจ้างเขา
0: จ้างเขา
1: จ้างไอ้เก่ากับอีตัวมเพื่อพิษกัน
0: แล้วอีล่าเขาเหรออ
1: ีล่าเขาจะจ้างให้เขาพิษกัน
0: งั้นเขาไปบ้านอีล่าก่อน
1: ไปบ้านอีล่าก่อนป้าป่อมัน
0: ข้าก็แค่หันเหมือนกัน
1: ไป
0: ไปดูเป็นขวัญตา

0: ายังเคยเกาให้ตึงมาเอาเนี่ย
1: น้องเป็นเมียคักอ้ายเป็นผัวแป้งชีวิตของเฮาจะรุ่งบ่มีวันค่ำคืนวุ่งเฮาช่วยกันหาเฮาช่วยกันต้องน้อนายนับเป็นก็ตะตี้เงินไขเฮาจะมีหลาย

0: แดมปลอดใจไอ้หมันทำงานเสาะสตางค์เมียกับลูก
1: ตอนนี้นะไอ้ก็เก็บเงินเก็บทองขยันทำมากินแฮม

0: องค์จะได้บัดสะดวกค่ะเจ้า
1: อ้ายว่านะมีตอนนี้หรือตอนใดก็ตามแต่ก็เป็นลูกเฮาอ้ายจะพยายามบ่คือเขาเกิดมานะเป็นคนมีปัญหาเป็นคนมีปมด้อยเมื่อถึงตอนนี้เฮาก็มีฐานะพอที่จะมีลูกแล้วบ่ใช่จ้ะ
0: เจ้าถ้าอ้ายพร้อมที่จะเอาน้องก็บอกว่าเออแต่ต้องถามอ้ายได้ก่อนเจ้าว่า
1: ถามมายังอ่ะ
0: ถ้าสมมุติว่ามีเต้อ่ะอ้ายก็ได้ลูกไม่หญิงบ่ใจ
1: ถ้ามาถามอ้ายนี่อ้ายก็บ่จ้างจะบอกก็เอาน้องว่าก็จะเอาเป็นแม่หญิงหรือบ่ใจก็เป็นลูกเขาโอ้ไอ้ป้อมาแอว
0: โอ้สวัสดีเจ้า
1: ป้อเขามาแอวกะ
2: เอออีป้อกับอีแม่ตั้งใจมาแอวเนี่ยอันเดี๋ยวก่อนอีป้อขอจะอู้เป็นการชวนตัวเน
0: า
2: ะ
0: ไอ้อย่างอีแม่ตึงว่าตึ้งคืนกับบ่หันอีป้อกับอีแม่มาม
2: ีเรื่องมีเรื่องเรื่องลึกลับ
0: เอ๊มีความลับอย่าง
1: เรื่องอย่างป้อ
2: ครับมึงใครได้เงินบืนก่อน
1: โอ้ป้อเรื่องเงินนะไผบ่ใครได้อ่ะครับ
2: โอ้
1: มัก10บาทก็ยังใครได้อ่ะครับ
2: ถ้ามึงทํางานนี่สําเร็จอีป้อฮื้อ100,000
1: ป้อจะฮื้อทํางานหยังป้อบอกมาเด้อครับถึงบ่ได้สตางค์แต่ถ้าเป็นป้อขอผมมาหรือวานผมมาผมทําได้ก็อย่างพ่อป้อก็คือป้อผมคนนึงอ่ะครับ
2: เนี่ย
1: ครับ
2: ป้อทั้งมึงมาเป็นลูกให้หลานชายอีป้อนี่นะ
1: ครับ
2: ป้อบ่หันมึงผิดกับถึงเมียจะกำเจือ
1: ผิดอย่างใดล่ะครับป้
2: ออีป้อที่อีแม่แค่หันมึงเขาผิดกันอีป้อจะฮื้อมึนเลย
1: ป้อถ้าป้อจะฮื้อผมเนี่ยฮื้อผมหอมแก้มเมียผมจะดีกว่าการเรื่องผิดมันซ้ำยากเลยหอมแก้มกันนะป
3: ้อเอออีแม่ขอร้องขอร้องประเดี๋ยวนี้นะอีแม่มีธุระนะจําเป็นฟังตัวนะจะหลบหน้าตัดความแล้วนะลูกเอ้ย
2: อีแม่มึงใครชมเป็นอาหารตา
1: ป้อ
2: แม่มาเอาตังค์มา
1: ถ้าเป็นความต้องการของป้อผมจะลองพอก็ได้ครับป
2: ้อ
1: แต่ว่าเป็นอย่างสตางค์นี่บ่เอาก็ได้ครับป้อมเป็นยัง
2: มึงต้องเอาไปก่อนมือเราถ้ามันมันถ้ามือเขาพิษมันนะอีป้อเพิ่มมือแหมเอาไปก่อนไปก่อนเงินหมื่นนี
1: ่เฮ้เฮ้พิษกันนะป้อม
2: ไอ้มือเมียมึงก็ได้ชอบเมียมึงก็ได้เข้าชกใส่กอกอีป้อกับแม่มึง
3: เขาไปอยู่ในสวน
2: อีป้อจะไปอยู่สวนพกนะถ้ามึงบ่พิษอีป้อจะเอาคืนนะ
0: เอป้อแม่มีธุระอย่างกันประล่ำประเลอมาเดี๋ยวเนี่ยเอสงสัยไปเดี๋ยวให้นะไอ
1: โ
0: หป้อกับแม่นี่นะถ้าจะฮักอ้ายนักเหรอน้องบ่ได้เนี่ยทั้งที่น้องเนี่ยเป็นลูกแต่ๆเนี่ยอย่างมีเรื่องอย่างมีความลับอย่างไปอู้กับอ้ายเจ้า
1: ก็ขนาดป้อมาบ้านยังปากหนักมึงเหี้ยมล่ะฮะ
0: ไอ้ยังบ่ได้เนี่ย
1: โอ้ก็ผิดแหละโอ้น้อโอ้ย
0: ไอ้ยังบ่ได้เนี่ยบ่
1: เข้าใจหรอกอ๋อกูเตอร์นี่บ่เคยปากหนักยี่สงสัยถ้าจะมีจู้แล้วก็เออฮะ
0: ไอ้ยังก็เจ้าบ่ได้น้องบ่เข้าใจหรอไอ้กินอะไรยังพีชเจ้าก็ว่ามีประกาศจอ
1: มันไปคิดอะไรยังหิวข้าวก็หิวเนี่ยกูเตือกก็เอามาฮื้อวันนี้ยังเบามาฮื้ออ่ะ
0: โคก็น้องต้องบอกว่าน้องไปกาดวันนี้น้องมาข่อมน้อยเน้อพอดีอ่ะแต่ก่อนเนี่ยส้มวันหนึ่งสั่งมา5ลังว
1: ัน
0: น
1: ี้โอ้บ่ต้องงูเรื่องส้ม5ลัง10ลังอ่ะบ่เกี่ยวผิดแหละโอ้ยก็ด่าแหละโอ้ยน้อ
0: ยังได้ฮะไอ้วันนี้อย่ามาผิดปกติเดี๋ยวก่อนเอ๊ตัวก็บ่ฮ้อนนี่กูเตื้ออ้ายบ่เคยอู้เสียงดัง
1: อีกเรื่องฮ้อนเรื่องตัวฮ้อนบ่ฮ้อนมาจำเป็นเนี่ยผิดล่ะเข้าใจใครได้สตางค์ก่อนเข้าใจ
0: โอ
1: ้โอ้
0: สตางค์
2: มันจะบ่ใครได้บ่าบ่ได้กินแล้วบ่โหย
1: เออ
0: ไอ้หยังอ่ะป้อ
1: มึงผิดล่ะ
2: โอ้
0: โห
2: เนี่ยโวยหน่อย
0: ไอ้หยัง
2: นะตัวคนเฮานี่มันอยู่ที่นี่ใช้สู้บะพีดหัวกันอีปกติใจไหวผักไหวเจ้า
1: คือเนี่ยผมว่าแล้วป้อมันยากนะครับ
0: เนี่ยน้องบ่เข้าใจแล้วเจ้าว่าไอ้อย่างไหนป้อกับแม่มาวันนี้มาแปลกๆอย่างใดเจ้าบ่เคยนัดบ่เคยบอกล่วงหน้าว่าป้อกับแม่จะมาบ้านเนี่ย
2: แม่มึงกล้าขายหันมึงเขาพีดหัวกันมาจ้างหัวมึงมึนนะเนี่ย
0: ป้อแม่เจ้าน้องนะเคยหันคนอื่นนะป้าว่าลูกเฮ้ยเฮ้ยอยู่กันฮักกันแป้งกันครอบครัวมีความสุขปอกกับแม่ดีใจ
2: อ
0: ันนี้ปอกกับแม่คือใจจะได้มาเฮ้ยลูกกับเนี่ยลูกใจพิษกันอีมันได้อย่างยังขึ้นมา
3: คือว่าอีแม่ลองใจมืออีน้อยมึงเป็นคนบ่สวกบ่ไม่แต่แล้วปอกมันน่ะ
2: สู่ขอเฮ้ยขอเฮ้ยชุกลูก2คนเจริญขึ้นเจริญขึ้นหิมาก้าขึ้นตอนนี้ไปบ่มีหยังแล้วชูเขาจึงมีความทุกข์แน่ๆอีป้อจะไปบ้านเขยใหญ่กําเนาะ
1: ป้อครับ
3: ไปจ้างเขาบ่ฮู้เขา
1: สตางค์มื้อนี้ผมทํางานบ่สําเร็จครับพ่อบ่ได้คิดกันเลยป้อของเกินป้อ
0: แม่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าป้อเอาไปเป็นทุนต่อดีกว่า

0: ิดต๊อบอีห่ากินไตอีผีตั้งไว้อีตายรูต้องมิดเนี่ยเปิ้นบ้านมาเหมือนมาตีน้องเปิ้ดกะเจ็บต้องเปิ้ดกะเจ็บหัวเปิ้ดมันกะจุ่มเปิ้ดมันกะด่าอีผีไตห้าเปิ้ดกะแปลงตามดีป้นดีให้เยี่ยวใส่ชะลีมันก็บอกไปออกตาพี่ค้านอย่างหมาเมียอย่างเปิ้งมันนะตุ๊กเปิ้งมันนะจนเกิดมาเป็นคนเป็นคนนะตุ๊กกับคนแง่ดังหลังก็มีกล้าให้ค่ะให้เอาตีนฟาดตกลงขันล่างแต่กากระตือเป็นนี่เขาเป็นฉันไม่กล้าสับผ้าผ้าผ้าผ้าผ้าผ้าปุ๊บอ่ะแล้วใจเนี่ยป้อเมียถึงกับเงาเงาตายได้ที่สอนลูกเราเต้ากับป้อเมียเนี่ยครับไ
1: ปโอ้เหล่าขวัญป้อเมียรู้ไห
0: มสวัสดีครับป้อเมียเนี่ยเรา
1: เขาใครใช้ตังค์หมื่นก่อน
0: มาเอา
1: เนี่ยโอ้ยใครได้ตังค์หมื่นก่อน
0: โอ้นะโอ้ยมา
1: อีป้อจะขอจ้างเขาเฮ้ยตัวมันนะช่องคมยี่ป้อไข่หันไปขวัญตา
0: พี่ไอ้หันยัง
1: วันเดียวต่ออันเนาะชูจะไปพีกันห้ามพีกันอีป้อหื้อมืน
0: เป็นไรวะ
1: ลองพอจะไปเถียงมันกาม
0: อง
1: จ
0: ะเกินชั่วโมงเนี่ยอะไรบอก
1: อีป้อตั้งใจมาว่าไข่หันชูที่ประพีบัตเถียงกันอู้กันหนัวไข่หัวกันม่วนจะตามประชาผัวเมียกัน
0: ไม่จะเป็นไรวะเนี่ยได้กับมันข้อมเด้อจ้างบ่ฮู้ผีหัวกันเป็นไร
1: ทิ้งจะไปด่ามันกะ
0: เนาะไอ้ป้อเปิ้ลความสบายใจให้เขาเบิกกึ่งไ
1: ว้เพราะว่ามันเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาอีป้อบอกเคยเบลถ้าเก่าจะเอาแรงมา
0: แน่ใจบอก
1: ชีโมงมาแรง
0: แน่นะ
1: เออ
0: ถ้าเบลให้ป้อเป็นมานะ
1: เออน่าบ้างมือมาทักกลัว
0: มาเอากระบังกึ่ง
1: เออจับมือก่อนได้
0: จับมือไป
1: จะกี่
0: ไ
1: หมไอ้ยังไปหน่อยป้ามาแล้วอีป้อไปอยู่ในสวนพ่อนะ
0: เออเป็น
1: ไงถ้าถึงชีโมงแมลงมึงเขาบอกพี่กันกำเตื่ออีป้อจ่ายเลย
0: มึงเออไ
1: ปไปแล้วนะ
0: เออไปเถอะตายบ่ตายผัวออกถ้าเขาได้สมาชิกมามาได้โอ้อันนี้อย่างด้อยตั้งใจอย่างนี้บ่ได้มานี่จะเป็นลายวะฮะตามเป็นห้าหมื่นใช่ไหมจ๊ะตามเป็นหมื่นอ่ะไปไหนมาที่รัก
2: แต่วันนั้นมาเหี้ยหายยายันเนี่ยมาเก็บเนี่ยอย่ามาเก็บอ่ะตาบอดละก็พ่อบอกก้อยเนี่ยสักอย่างอ่ะบ้านจองหกหอเพื่อนบอกพ่อบอกก้อยตีนอนตีรับอย่างมาเป็นคู่มาเป็นคนคุณจะว่ากินแหงไปกินแหงเหงาเอามึงเนี่ย
0: มาเป็นอย่างบ้านพวกอาจจะแปลง
2: มึงกินอย่างพิษไปได้ได้บักเก๋า
0: บ่พิษอย่างแล้วก็ได้ใช้ตังค์มกหมื่นมาได
2: ้โทษให้นอนแต่กูเอี่ยนเนาะ
0: นั่งๆๆแ
2: ต่มาอู้ดีกับกูเนี่ย
0: เจ้า
2: โอ้กูบ่แข็งเนาะใจนี่นะถ้ามาสังโคเอากันมากจะมาได้เบาๆอ่ะยังแบบเป็นดีแล้วบ่ได้จะมาดีดีเรื่องฝ่ายปีกบ่ได้มาดี
0: สุดที่รัก
2: มาแล้วมาแลกเนี่ยซะยังอ่ะมาแข็งกดเลย
0: สุดที่รักมาเป็นอย่างบ่เป็นอย่างไหนๆก็แฟนเธอ
2: เขาต้องมาอู้ดีกับเนี่ย
0: อาอดมาได้เป็น 5แล้วมึงเฮ้ยพ่อเจ้าสตางค์หื้อมื่นมึงหันก่อ
2: แล้วไปไหนสตางค์
0: ไปกี่พ่อฮะ
2: ฮะแล้วมึงบอกกะเอาสตางค์ส่องกะ
0: ไปบอกที่ไหนก็จะมาดีกว่าจะหื้ออยู่เว้ย
2: ก็ได้จะหื้อก็จะหื้อ
0: บางครั้งเดียวก็จะมันจะหื้อมันอยู่หลังบ้านไปอีเหย้า
1: โอ้ย
0: ถ้าเขาอดมาได้แล้วรู้
2: มาเอาสตางค์กันยัง
0: กล้าจ้างบ่ลูกผิดกันแล้วเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไอ้ยัง
2: ไม่ได้สตางค์
0: มาได้กี่พ่อฮะเนาะโอ้ยอันนี้จะแค่ตีนเหาถึงพ่อของโอ้ตายแล้วฮะ
2: มาตามแต่มึงก็บอกใส่กูอ่ะประเด็นเนี่ย
0: ดีไหนก็เหี้ยโหเนี่ยโอ้ย
3: มันนี่มันอย่างได้กันสู่ค่ะมันถึงมาตีเลยกะ
0: ที่ละขม่อมตาตีนอะไรอ่ะ
2: แบบนี้มันแบบนี้กูต้องแบบนี
1: ้โอ้ยเก๋าบ่ได้หรอบ่เอ้ย
2: ฮะอู้จะดีแบบนี้อ่ะ
0: บ่ได้ก็บ่เอาบ่โ
1: อ้ยอย่ามาบ่ใช้พ่อเมีย
2: เหรอได้แบบนี้เนี่ยฮะ
0: ฮะอัลลาฮ์อัลลาฮ์ฮะดีแล้วแบบนี้แกโอ้ย
2: โอ้ย
0: ไ
2: อ้
0: ป้อ
2: กู
0: ช่างล่องไว้ให้จะฆ่าเมียเขาเนี่ยมึงเฮ้ย
1: มึงเขานี่นะมันผัวเพจเมียเนี่ยอีป้อจ้างเงินมาฮึ่มพิษหัวกันช่องงเดียวก็มาได
2: ้แล้วมึงอย่ามาบอกว่ามาจ้างบ่ที
0: ่ห้ามาจะบอกเขาบอกดีที่รักนั่งเก้าอี้บอก
2: ก็เลยอย่ามาบอกให้ก่อนหรอก
0: ห้ามจะบอกดีแล้วมึงตาหน้าอย่างโย
2: หึ่งเฮ็ดกังก่อนจ้างไอ้กะ
4: ฉันตังมีไหนหาบ่หารักฉันได้ไอ้หัวที่ดีไอ้พวกเนี่ย
1: โอ้ยเจริญลงเจริญลงจนลูกเนาะ
4: บ่าเอาบ่าเอาหยังบ่าขอปัน
2: โอ้รับไปฮู้มันอุ้ยลาบอันนี้บ่บอก
4: ลาละเอ้ป้าไปห้องพักได้เจ้าไปไปละ
2: ไป
4: ละหาดินละหาดินมาอยู
2: ่
4: ไปไปเอาไปจะเอาเขาตัวอีห้าเท่าจ้ะ
1: โอ้ยมันไงยะแม่มันโอ้ย
3: โดยไปห้องพักด้วยเขาไปไปไป

พ่อแม่ข้าว่าลูกแย่ละพ่อแม่ก็ตุ๊บยังบัดจ้างละจะยะจังใดคนหลายฟังเป็นตัวอย่างอุทาหอนสอนใจหมู่เฮาอย่าได้มัวเมาเหมือนไอ้เก่าเสียงคันบ่มีให้นา

ก็บลุยขนาดซื้อหวยถึงบลุยแถมซ้ำกินแม่น้องเนี่ยพี่น้องเอ๋ยหัวเพศเมียเนี่ยอู้กันบะมัดบะมั่นบะมั่นอู้อะหยังกันก็บ่เข้าใจกันเป็นอุทาหรณ์สอนใจผัวดีเมียดีเป็นสีแก่บ้านถ้าผัวเมียขี้ค้านบ้านจะหมองบ้านจะสิบหายครับสวัสดีครับจากของเฮาคณะเก่าตวงครับ

0: คุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: จอดกูก่อนล่ะยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
1: มีน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
1: มันทำเสียงล่ออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
1: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้มใครเนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: จินแชมมึงถ้าจะเมาแล้วบ่เฮ้ยเอาอย่างอีกเอาอย่างบ่
1: เอาแล้วลุงใจมีเครื่องอย่างมาวัดว่าผมเมาบ่เมา
0: เอาเอาก็ลุงพ่อหน้ามึงลายหมดนะแชม
1: หน้าผมลายก็บ่ตาลุงใจลายกันแน่ฮะ
0: ท่านหน้ามึงบัดลายตากูก็ลายนะกะน้อง
1: งั้นก็งั้นดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่ะมันป้อเป็นวันพูกแล้วนะมันมาเจตวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบ่เข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตาวาลุงบ่เข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นตีสองแล้ว
1: มันมาเจอตะว่าแล้วเข้าใจก
0: ็แต่บ่เฮ้ยแต่อ่ะเราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: อ่าแล้ววันพุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ของดักเชฟ
1: ห้องดังจ้ะ
0: มาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แฉม
0: เออพอเราเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังตันห
1: ึก็ไอ้แฉมนากะมันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
0: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ๋อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกไอ้ตัวนี้เอ้ย
0: อะไรเออฮาสูจูย่าเท่าบอก
2: ย่าม
0: านี
2: ่อะไรสูรามข้าจะไปจังรามสู
0: อร่อยอร่อยอร่อยละละละละเอาไปจังรามข้านี่ละฟ้า
2: ก็สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ตาพุ่มกันอ้าวหนึ่งสองจ้าละ
1: เอ้าหัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอีล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ำอ่ะไปแล้วเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ก็ไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก็บะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปกล้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะควรจะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: กินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบะเหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดพ่องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกสิ้นอ่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอภัยแข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านะไปอู้อย่างอี้บัดดี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไปยุ่งนะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: ที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจัดเถอะ
0: ไอ้ยาเอากูแจกกัน
1: เลยจัดให
0: ้แชมป์มึงเจอของแข็งแน่ไอ้แชมป
1: ์เอ้ยลูกแจกแ

0: ôi chàng ơi, khỏi lâu chắc hột đâu.
1: Ôi giá nè, bà nàn vô ní nhà, ông bà kêu mà trôi.
0: Ô chả riêng lâu mà anh bây trôi bẹn hư anh. Ừ, ông bác hô anh, ờ.
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo dặn đi à,
2: tạm chạy bà nàn khập.
0: Khảo đó,
2: khập.
0: Khảo phong bà.
1: Ừ. Áo lạ, tăng vô ní, ờ, tạm chạy cho kín đó.
0: เอาเนี่ยเอามึงเอาก่อนนะแก
2: ปนานเอาก่อนครับฐานะปนานเป็นผู้อาวุโส
0: โอ้ยบาโถบาแฉอันยังละแก้วเหยเอาเจ้าเอาเจ้ามึงนี่เป็นคนบาจิบาบาจิแหงเอาเนี่ยเอาเนี่ย
2: ปนานเอาก่อนครับ
0: เอา
2: เป็นละอ่อนจะเอามาลุ้น
0: โอ้ยบาเป็นยังยังมึงเอาก่อนเจ้านะ
1: กำเดียวกำเดียวสู่เมาเกียงกะฮันละสู่จะหูซึกกำเดียวหูซึกแน่อันยัง
0: อันยังจะเอาแหลกแก้วเหยเอาเนี่ยเอาเนี่ย
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ไอ้นี่มันเป็นไผ่เนี่ย
1: ไอ้ตาหมดงบอย่านี
3: ่โอ้อันนี้เล่าดูนี
0: ่โอ้ไอ้ยังจะได้กันนะโอ้ไอ้ตาโอ้ปวดเท้าถอกเล่าอย่าปวดเท้ามั่งไปเป็นเกิงพอตะโฮ
1: ฮะก็ว่าฮันเน็ตนั่นนะไอ้ตาช่ำเหลือฮะก่อนก
0: ่อ
1: นกินเหล้าบ่มี
3: กันโอ้เหลือทำเกิงอยู
1: ่ไหลลงคออยู่ลั่วลั่ว
0: ปวดเท้าไอ้จ้าเฮ้ยเบรกก็ห้องกาโอ้หมดขวดแล้วเฮ้ย
3: ขอบคุณนะครับวันนั้นที่เอาเหล้ามาเลี้ยงกับวันนี้วันแน่วันตายตาจะขอบคุณแต่วันนี้หมดงบขอโทษนะครับ
0: โอ้ถ้าไอ้ป้อนะดาพาปากะดีกวยชรากะดีมึงจะไปเหงื่อจ้าเด้อ
3: เป็นไงครับวันนั้น
0: เออถอกเหล้าอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้อนะกูว่าระหว่างเป็ก
2: แล้วอันวันนั้นจะเลี้ยงผมไปยังครับ
0: ก็เลี้ยงไอ้ยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
1: เออนั่นโตเนี่ยสู่ตั้งหลายจำไว้จะกินอันยังกระใจกินเหียก้นบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันเติมมาได้กินสักคนเนาะก้นหนานก็หมด

0: เออไอ้แก้วจะไปดำหัวพญาในตอง
1: เมียงไรที่ไหน
0: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
1: ไอ้ตาไหน
0: ไอ้ตามดงบนั่นน่ะกะ
1: ไอ้ตามดงบอ่ะ
0: เออ
1: มันเนื่องในวาระอะหยัง
0: มันจะเลี้ยงดำหัวพญาในตองน่ะไปกันบ่ไป
1: ก่อนขอไปแก้แค้นกำ
0: หยัง
1: วันนั้นน่ะกะฮะเขาจะกินเหล้าถึงป่านานน่ะโจโฮมาตองโตเหล้าฮะเขาใช้มดงบ
0: วันนี้จะไปแก้แค้น
1: อื้อ
0: ไอ้ตาเอ้ยมาละโว้ยปืน
2: โอ้มาละกะโอ้ยนี่ก็มาเอ้ยเจ้าอย่า
0: แก้ว
2: อ๋อจะไผจะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มตี้มันต้องงง
1: ว่าใช่อ่ะ
2: เออตึงซาตึงลาบ
1: อัน
2: ลาบมันจะลาบทำดาคมนิกซานี่มันอย่างดีเลยเนี่ยเฮียนั่นมาก่อน
0: มากะมาคน
2: เอามาเรามาเรามา
0: เอามาก่อน
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเหล้าไอ้จะเป็นลาบเป็นซา
1: แล้วตามกินด้วยกันกันอย่างไรเนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเออกินไปแล้วหักเกี่ยงไม่บนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยมันเต็มที
0: ่เออดี
2: ๆนะเต็มที่นะฮะไปก่อนเ
0: ออเอาเราไปเอาเลยอ๋อจะช่วยได้2ถ้วยเนี่ยกะเอออ่า
1: เฮ้ยก้อนชิงจะเอาอย่าง
0: แฮจะเอาลาบขมๆ
1: ฮะจะช่า
0: เอาเปิดพร้อมกันเนาะ
1: เออ1 2 3
0: โอ
1: ้โหอันยังนี
0: ่อันยังนี่โหอัน
1: ก็คิดไปยัง
0: เป็นยำผักจุ่มป่า
1: เออฮะก็ช่าใบม่วง
0: มีจนหมดก้อมเลยเฮ้ย
1: อันๆ
0: ทีแรกว่าจะลาบลำดีๆแต่ขอโทษทีมันหมดงบปลอส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
1: โดนแล้วฮะจังหวะฉองเออบัตรตามหมดงบ

0: ี่แสงจะขอซื้อน้ำส้มสายชูหน่อยเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดมันเป็นขวดอะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งจะขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้อย่าไปแปลงก๋วยเตี๋ยวลาดนั่งหรออ่อนเขา
1: เอออีหน่อยมาได้เนอะไม่แสงจะแบ่งเฮ้อก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มันได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนอะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะฮะ
0: จะเอาวางด้วยกันเออวันพุธกันแม่แสงอย่าไปวัดก่อน
1: ไปกะยังพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาขั้นดอกก็หาวันเนี่ย
1: เปิดเลาะเปิดเต๋อหลังบ้าน
0: จะเอาสักน้อยเหรอจะเอาไปให้แม
1: ่ไปเก็บเอาคนเดียวเถอะแม่แสงเก็บมากี้ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวจะไปเก็บก่อนเนอะ
2: สวัสดีครับ
3: โหยัง
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บะหมี่นี่วันนี้อ่ะมด
3: ไผ่บะมาเลยอ่ะ
1: มามาเลย
3: โหยังร้านห่างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่บัดหอกล่าวันนี้นี
1: ่โหๆย่าไอ้ตายาเ
2: อออันนี้มันอย่างนี้มันจะเล่าอย่างว่าส้มก็ส้มว่า
1: น้ำส้มสายสูง
2: ตายแล้วใจจะไม
1: ่คิดจะไปให้ยา
2: ไปวันใดไปวันใดหมดงบช่วยหน่อยช่วยหน่อย
4: ไอ้ตาหมดงบ
2: ตา

0: บ้านจัดสรรที่ฮื้อไปพรน่ะเรียบร้อยหรือยังอ่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดาวเท่าใดอ่ะ
1: ดาว800ครับ
0: ผ่อนเดือนเท่าใด
1: ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
0: กี่ปีป้น
1: 7ชั่วโคตรครับ
0: ประสิทธิ
1: ์ครับผม

0: ผม
1: ป้าจะไปเวียงขอฝากบ้านแน่เนอ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนผ้ากำเนอร
0: ์ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำมะหมูกำเนอ
0: ร์ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ์
7: ประส
5: ิ
7: ทธ
5: ิ
7: ์
8: ประส
7: ิ
8: ทธิ์
9: ประสิทธิ
10: ์ประสิทธิ์
0: อันยังก็มาลงติดประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เหรอประตกประเสียงเนี่ยยังประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับ

0: ครับผม
1: ได้มองวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วกะครับ
2: ปาทริก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาพูดทีโมงมาแรง
0: เมาหมดเลยบอกครับ
2: เอาเลยชู้เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ำจะลอยจะมั่งมีสีสุกปันใดก็ตึงบะปนมือปาชิดไปชักหลายเน
3: าะผมก็ได้ว่าปะเป็นว่าปาชิดนี่เป็นชักบันโลกันนี
0: ่ครับผม

0: น้องหันผ้าขาวม้าก
1: ็บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจ่าหวานหวานพองเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจ่าหวานอ่ะตกตะสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขางอ่ะ
1: อีล่าอู้ม่วนอ่ะแล้วสูเนี่ยบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อน้อบ่เติกลูกบ่เติกเก้าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต้อถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่ไปบ่ไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสู่ยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหี้ย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายเนี่ยนะสู่นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่ะไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพอหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพอละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พอสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: น้อบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเห็นดีจ้า

0: ินข้าวขับนี่ล้ำแต่ล้ำว่า3จานนี่ยังบ่อิ่มเด้อก๋อย
1: กินล้ำตับลูก
0: โอ้สู่อู้หยังอันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้เหี้ยมีปัญหาก่ออ
0: ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสู่เคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่อ
1: บ่เคยกะว่าแต่ไข่ปะ
0: พอหยังมาหยังหันให้ซึ้งใจแล้วเด้อมีหยังนี่นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสู่นี่จะบ่หันค่าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ๊ะไอ้ถามน้องอย่าบัดตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๋น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๋ดักนะคนมันขอกับพุ่นลึกๆอ่ะไอ้พุ่นนะดักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์กันดีกว่าไป
1: น้องอย่ามาให้แค่5บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทําลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ําอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้รู้เรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาจ่ายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: เออเนี่ยเซลจะไปเอี่ยวสาวเนี่ยข้าท่องข้าถามหาเสน่ห์เกียงไม่พ่องหรือยังหึ
1: บ่ท่องข้านี่มีเรียบร้อยแล้วเซล
0: นั่นว่า
1: เดี๋ยวข้าจะท่องให้ฟัง
0: ลองดู
1: อมกะลึกตึกตักเงินนักสาวหุมสาวจีหุมแม่ห้างหุมแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจ
0: โอ้โหใหญ่อันน่ะเซล
1: ผมบ่ได้ใจขี้ข้างจะเป็นเฝ้ากะเซล
0: อันแถมหม้อ

0: ฮะนะฮะเซลมีไรมารับเจ้าเฮ้ย
1: ตกให้ตามไฟท่ากันฮะจ้ะ
0: เซลเป่าคุยข้าจะเป็นคนจอย
1: ได้เลยได้เลยเนี่ยเนาะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM 77
3: ไข่ปูอินเทอร์เน็ตล้านนาติดต้นสันหลักติดแต่ติดรักติดนักหนาน้ำไข่ตีสกรรมไข่ดำสักน้อยติดทำติดแทเหมือนแห่ติดซอยติดสีดำมอยแต่เล่าติดล้ำติดเหลือเหมือนมะเขือติดเก้าติดเหมือนลูกเมาติดล้ำติดอวบอบอบเหมือนนกงาติดตังติดตัวคนงามแม่คำสาวหาติดแล้วบะนี้เหมือนสีติดผ้าบ่มีวันล้างจากน้อง
4: ไผมาจ้อยเสียงเย็นอย่างกับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้า
1: ตกไปท่าเนอะเซียว
0: ไป
1: เซียวไปก่อนเลย

0: เซียวๆผายอูก่อนนะ
1: ข้าอูก่อนกันเซียว
0: ข้าก่อนดีกา
1: ข้านะ
0: เอาข้าขอก่อนดีกว่า
1: อ
0: สวัสดีครับน้องสาวไอ้ขอนั่งนี่สักตัวขอหนัวนี่สักว่าถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเนอ
2: นั่งเตะนั่งเตะจะไปนั่งตะตงฝากจะไหลลงตงจะไหลค่อน
0: ค่อนจังมันเตะไอ้จะมาแปงจะมานอนแอมกินแกงห่วมถ้วยน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วก็ฮะ
2: บะหมี่เจ้าบะหมี่ถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จ่าถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้องไอ้รอมีแฟนแล้วก้า
0: โอ้ก่อนยัง
1: โอ้แต่ข้าอู้ก่อนเ
0: ช
1: ียวข้าอู
0: ้ก่อนเอา
1: บะหมี่น้องบะหมี่หมดซอยร้อยมันน้ำบะนูนอุ้มกะแจ้มาอู้เดือนแจ้งมืดทึกเอาไฟมาตามบะขามข้อเดียวคดตายลงงคดตายลงง
0: อย่าบะขับกันสักหน่อยเสียวไปคนตี้คนต่างฮะ
1: น้องกินข้าวแรงกับอย่างจ้า
2: แกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเครือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้รอกินข้าวกับยัง
0: อ๋อไอ้กะกินข้าวกับหลับตุซาพะแกงยอดวิหารแกงแค่ขัวตาลต้มยำพะน้อยอย่า
1: โอ้เซลอันนี้มันของกินยักโนนี
2: ่แล้วไอ้แซมรอกินข้าวกับยัง
1: ไอ้กะไอ้กินข้าวกับแกง11
3: ไผมาไปนักเลงนี่บักฮะ
1: ผมมันจะเป็นนักเลงแล้วครับพ่อ
3: มึงว่าตะกี้น้องแกงทิปเอททิปเอทอ่ะแลกลูกช้องกูบอก
1: ผมแกงน้องไม่หกใส่เฮ็ด5จ้ะพ่อ
3: เอ้าอันแถมอ่ะอันก็ขอชูแม่ตะก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินเนี่ยลุงแหน่จ้ะ
1: น้องอันไอ้พริกก่อนเด้อน้องเด้อ
0: ไปไอ้พริกรวดพริกไอ้พริกเด้อน้องเด้อ
2: เจ้าวันหน้ามาเองทําไมนะเจ้า
4: ว
2: ัน
4: แหน่ด้วยนะ

0: ี่ก็ปอจะ10 ปีแล้วตีปูใส่ปอมึงมันละอีแม่หายแซบหายสอยปุ่นอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันตึงบะปิกมาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันงอม
1: อีแม่เฮาก็มีนี่ล่ะอีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮึอีแม่
1: เฮาก็มีนี่ล่ะอีแม่ก็ฮ้องเฮาเข้าไปเก่าฮึก็ได้ล่ะ
0: มันบ่ใจยังอ่านมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่อีแม่มันงอมอีแม่งอม
1: อีแม่ยังมาสลิดยังอั้นปลาล้ำปลาเหลือคนเฒ่าสลิด

0: เนี่ยแดงคนงามจ้าเป็นจะได้มันแปลงนามหมองชกตกก็ว่าหู้ข้าวแล้วว่าผู้ชายมันไปมีเมียอยู่ที่ลำปูนอู้ได้ยินข่าวว่าเปิ้นว่ามันได้เมียสาวเมียหนุ่มตัวนู
1: ้ฮันมึงได้ยินล่ะอีน้อยมึงได้ยินกับหูมึงล่ะว่าป่อมึงมันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันถึงบักกึดถึงแม่มึงแล้วมันถึงบักปิกมาเอาแม่มึงแล้วอีแม่ง่อม
0: อยู่อยู่คนเดียวก็ง่อมข้าอยู่คนเดียวก็ง่อมง่อมกับง่อมเฮามักกุบกันบ่ถ้าเวลาน้องแดงขันติไหนขันตัดใดไอ้เทพจะอาสาเก่าเฮือกริกริก
2: ผู้เทพนี่ก็ได้ปะโจเฮ้ยแม่อื่นแถมละ
1: อีน้อยมึงดักป่อเทพเปิ้นหวังดีกับอีแม่อีแม่งอม

0: น้องแดงจ๋าไอ้ใครมาแล้วไอ้ใครจะมาสารภาพที่ไอ้ใครทำตัวผิดพลั้งไปนั่นขอหื่นน้องแดงคนดีมีไม่ดีคือไอ้ตัวนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้จะมาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องแดงต่อนี่ตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: อีแม่เมื่ออีป่อก็ปิดมาแล้วอีแม่ก็คืออภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเฮียกะกรรมนี้เวลาอีแม่คันอีป่อก็จะได้เก่าฮึ
2: อีแม่ว่าปู่เทพอีแม่ก็มีใจปู่ไซอีแม่ก็มีเจื้ออีแม่ใครได้ถึงปู่ไซถึงปู่เทพเอาไว้มาเก่าฮึอีแม่ตอนอีแม่คันดิดดิดฮึปู่เทพเก่าตั้งซ้ายฮึปู่ไซเก่าตั้งขวาอีแม่จะได้หายงอม
1: อีแม่เห็นทำละ

0: บ่ตั้งแต่อีแม่ตายนะเอ็งก็ถึงบ่ได้มาเอี่ยวให้ป้อเนาะอยู่ไหนก็กุ้มหั่นลูกก็น้อยอยู่โอ้อีป้อพร้อมป้าจะนักกินเหล้านักเฮียก้านี
1: ่กินพ้องเนี่ยแรงไหนก็ห้าก้ง
0: นั่นเอ็งว่าแล้วอยู่ไหนกุ้มก็กินเหล้าไปอยู่แต่เอ็งพังงาเฮียเนาะอยู่คนเดียวเอ็งก็เป็นห่วง
1: ไปหมดอ่ะสู้จะชวนอีป้อไปอยู่ที่ไหนอีป้อถึงไปหมดบ้านนี่นะอีป้อถึงก้ายอีป้อถึงบะม่วง
0: อีป้อบะม่วงอะไรยัง
1: บะม่วงมันเหม็นขี้หมู

0: โอ้ยปวดหัวปวดหัวรายจ่ายก็สูงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ยังไม่พอมาเลี้ยงพ่อตาอีกปวดหัวจริง
1: ๆอ้ออู้เป็ดจะได้ผัวอีปางโอ้อู้อย่างอี้เมืองก็ได้ลูก
0: กลับได้ก็ดีพ
1: ่ออีปางป้อมึงมาอยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปมึงจะได้หันแม่ไม่มวยไทยแน่นอน
2: โอ้ไล่ป้อจะไปอยู่ไหน
1: ก็ไปอยู่กับอีล่าเมืองชนก็ได้ลูกบ้านหลังนี้ป้อมึงถึงว่าปิ๊กมาย่ำถึงว่ามาแถมซ้ำ

0: พ่อมาอยู่กับผมที่เมืองชนก็ดีละทุกวันน่ะผมยังพูดกับล่าเลยว่าเป็นห่วงพ่อ
1: ป่อขอขอบคุณลูกเคยนักนักที่ยังเป็นห่วงป่ออยู
0: ่แต่ผมขอร้องพ่ออย่างนึงนะขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมเป็นห่วงสุขภาพพ่อถ้าพ่อยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักอยู่อย่างเนี้ยผมก็คงเลี้ยงพ่อไม่ไหว
1: ฮะเลี้ยงบ่ไหวก็บ่ต้องเลี้ยงเมื่อบ้านก็ได้รู้อีล่า
2: อีหยังอีป้ออ
1: ีป้อมาอยู่แล้วอีป้อจะปีกบ้านแล้ว
2: โอ้อีป้อจะปีกบ้านได้ป้อไปอยู่กับไผที่บ้าน
1: อยู่คนเดียวก็ได้รอมันมาล่างจะตายป้อแล้วอีป้อมาอยู่กะเลิกอีป้อมีไหนเมือ

0: มาเร็วขอมันเข้าบ้านปอดเท่ามันมาก่อนมุ้ยนะ
1: ผู้พักโทษเธอไผบัดเดี๋ยวนี
0: ้โทษเธอผัวอีล่านี่ผัวอีปา
1: ก็อยู่ไหนก็ได้ก็กินกับเหล้ากันเนาะใครจะไปข้ามเลี้ยงอย่างอีก
0: เหี้ยไปย่อยจิ๊บ
1: จะเปียกมันยังบ้านเฮานี่เหม็นขี้หมูมันจะตาย
0: ตายยังมันจะตายก็เหม็นขี้หมูของมันหู้ไปปอและลูกเขยพิษใหญ่ล้ำ
1: เนี่ยผู้พักเพิ่นว่ากวางฟ้านมันบัดตายเล่า

0: ล่าอาจจะปิกก่อนเนอร
1: ์ปิกเตอร
2: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์พี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆกดไปเข้าไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่ะพี่เคยเบาๆพังก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำนาใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้เป็นเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออมาปื๊ดมาขว้างอย่างสักอย่างอ่ะมาฮือไป
0: ไม่เคยไปก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยอย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต้อแล้วจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วฮึมันเอาผัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุ20ปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเน่อตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบ่ลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ําตาตก3เตื้อ
1: น้ําตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเด้อพี่เคยเด้อล่าจะไปอยู่กับหัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: แล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดี
1: แล้วมันเป็นภาคใหญ่ๆนะ
0: เออนะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพักสายตาธนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตอยวันนี
1: ้และนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพักสายตาธนะคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแหมแล้วครับผมนายชำนาญการลบลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาป้าแหมแล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีเหรอพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลก
1: โอ้มันจะแจ๊ะ
0: เออเชื่อกะประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางไหนก็ป้าน้ำ
2: เจริญ
0: แน่นอนพี่น้องในส่วนให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเก็บเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่มพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนะเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่มเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ย
3: แล้วกระเทยมือเฮาจะแย่ได้จะเอาไปไว้ไหน
0: ส่วนกระเทยเฮาจะยุ่งย่องฮึ่มเป็นหน่วยให้ความสุขยำฉุกเฉิน

0: ั่นขี้มีไหนฮะน่ะ
1: โอ้ยลอยไปตัวน้ำบนละเหลือก็กลุ่มขดายฮะน่ะ
0: โอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
1: มีไผพ่อมากวย
0: แล้วถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงคันแล้วมีไหนฮะบัง
1: ก็แน
2: ่เอาหมูเอาสอสอน
0: เ
2: ลย
0: วะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สส
3: สวัสดีครับสวัสดีครับป้อมพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสสพักสายตาเธอหน้าคนดี
1: คนดีคุณเด้ออย่างนั้นน้ำท่วมได้แต่2ปีแล้วไผมันบ่ฮอมกวยน่ะนี่ใดน่ะ
3: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้ยมันแจ๊ะแจ๊ะว่ะ
3: เออนะเชื่อผมกะ
0: ทั้งสสมาเดียวเนี่ยป่ามันยะลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นเผื่อห้องนอนพวกเนี่ยจะย่างได้ดีแน่ประเดี๋ยวเนี้ยจะย่างได
3: ้ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครับ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินยิ่งจะได้เนี่ย
3: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
1: ยั่งยืนจะได้เจ้าบ้านจะตายหมดแล้วเนี่ย
3: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
1: เบื้องบนโยมพระบาลนะค่ะ
3: ครับ
1: โอ้สอพี่แม่กะไม่รู้สมัยแม่มาเลือกแล้ว
3: เออนะเจือกะ
0: เอ้ายังมาเจือกะอยู่

0: ครับผม
1: ติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นากะอย่างที่เฮาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: อันปี้นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะ
0: พ
1: ี่ตัวคนเดียวผัวพี่ตายไป 3-4 ปี
0: ครับ
1: ทรัพย์สินเงินทองพี่เต็มจองห้องห
0: อ
1: กิจการพี่ก็มีหลายอย่างพี่หันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของพี่ได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับพี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหพี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
1: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: ับอินเทอร์เน็ตล้าน
1: พี่เคยมานอนได้ละอ้ายเด็กมาแล้วนะเก่าหลังให้พี่กำ
2: พี่ผมมาสบายครับ
3: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาตายแล้วเนอะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์อมทุนซื้อมาตึง 200,000 มาอยู่ด้วยกันได้3เดือนไปมาสบายตลอดบ่แย่งกันบ่แย่งงานบ่แย่งสักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็มาสบาย
2: ก็ผมมาสบายอ่ะพี
3: ่ยังไอ้บิ๊กเลิกกันเหี้ยยังอีล้ำเหลืออารมณ์บัดนี้

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ้ะตัวเก่าไปพ่อใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบัลลอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบะเนี่ยการบะเนี่ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแทบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ก็ถูกนะ
0: บ่ถูกแกไ
2: หนก็ตอนที่พี่เขาได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก่อนหรอก
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดยังเอ้พี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแถม 250,000
0: ฮะจ้างแถม 250,000 อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเหงาตอนมาก็ 250,000 ตอนไปเจ้าแถม 250,000 เอาสตางค์นี่ขจายไปขจายไปไวๆ
1: ขอบคุณครับพี่ก็ผมบ่สบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปมั้ย

0: วัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ชันชายไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ก็ได้ปะกันจัดเมินมามามาเที่ยว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าย้ายมาโดนหนองควายเพื่อนลูก
1: โฮมาล้ำย้ายห้ำเลอเสียวเลอกันหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเที่ยว
1: ก็โป๊กนะกะเสียวกินบัดล้ำย้ายเฮาสิ่งหมดขนาดเมื่อคืนนะโป๊กปักกันมาครบตุ่มล้ำย้ายนะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บเลอกันหลุมอ่ะเสียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแหลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเที่ยวเนาะ

0: เอาไอ้เชลถ้าปลวกมันมักลำใหญ่อย่างเอนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่พอนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนอเชลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวเม้นออกขี้ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลงหน้าเชล
1: โฮก็โปกยังมาหนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็หนักมาหนักเชลลองกืดก้อยกะข้างหน้าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกไหวไปเอาใบเหลือแล้วเชล
1: โฮก็มันเป็นไผมางูโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบ่เอาอะปวกนักอะลุ่มหวดหมดเชล
1: โอ้โอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ยเชียวหมาเฉียวเวลาแท้ๆลำไยก็มาได้ชักต้นข้าจะเปียกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสี่ยวเอารถยังมา
0: ปุ้งเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสี่ยวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขอเอาอิงไว้กำหัวนะลูก
1: มันเป็นได้เสี่ยวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กแน่นอเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินข้าตั้งรถข้าครับครับครับครับเฮียเอ๊ตั้งบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: โอ้อีแลกไฟตากันสักกำเนาะเสี่ยวเนาะ

0: พ่อเลี้ยงโอ๊ตจงเจริญ
1: ชัย
2: โยช
3: ัย
2: โย
3: ชัย
2: โย
4: สวัสดีบรรดาลูกหลานตาเต่าตลอดจนบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆถึงมาในงานเลี้ยงของกาพลม
5: กับผม
4: วันนี้อีพ่อดีใจที่ได้ปนทุกปนอยากขายหน้าได้7.4 ล้านให้ใครกินกินให้ใครเมาควายพ่อมีกี่ตัวอีพ่อหลับหมดงัวมีกี่ตัวอีพ่อจี้เลี้ยงสู่วันนี้หมดเอ้าผู้เฮากินกันตามสบายบ่ป้อนลากเอามา
2: เฮ้ย
4: มันต้องอย่างนี้

0: เดินเจ้าภาพสตาร์ทรถกันใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้วครับ
1: รถกันนี้นะมันถูกฉลกอีป่ออีป่อสีแดงแดงปัดเลยอีป่อจอดได้ปืนลองเข้าลองเข้าลองนี้อีป่อจะบัดใจตลอดชีวิตหอยป่อต่อไปนี้ไปอีป่อจะไว้เป็นที่จอดรถเอาละนะอีป่อจะสตาร์ทรถแล้วเตรียมถ่ายรูปไว้นะหมู่เฮานะ
0: เตรียม
1: ลุบลุบปวดเกียร์ด้วยอีโปรแกรมด้วยอีโปรแกรมอีโปรออกมาได้

0: น้ำหมั่งน้ำมีปวดเลี้ยงปวดเลี้ยงเงินหมดเงินเสียงเหลือกำยังอมเดียวบัดเดียวนี่ลูกหลานตัดเต้าเอาเขามาอยู่หงยุกหงยาลาบัดตามลาพ่อบ่มาเยี่ยมมาใจใครขับรถเก๋งใครขับรถยนต์เอาปุ่งจนใส่หลงเข้าบัดเดียวนี่ได้นั่งล้อเก๋งไปไหนก็บ่ได้ไปก็บ่มาใจ
1: โอ๊ตครับ
0: โอ๊ตไปไอ้จัน
1: มาอยู่เพ่ยังหมดบอกบินได้ของ
0: สบายยังติดต่อสบายอย่างเอี้ยวหักลูกบ่ได้นี่ใครไปพอดอกพอดวงทั้งที่มันลิงลิงปุ่นขอไปบ่ได
1: ้พอกระตาเนาะเอาอีบ
0: ่
1: เนี่ยไหนๆผมก็มาเยี่ยมพ่ออดผมจะเอาไปเอี่ยวบ่ใส่รถเข็น
0: เออเงินดีกับคิงบักเงินดีกว่ากว่ายู่นึงกว่ากว่ายู่เออเออเออไปทั้งลิงลิงปุ่นที่มันดอกงามๆปุ่น
1: ไปพอดอกสีแดงๆขาวๆเหลืองๆเฮาเน
2: า
1: ะ
2: อาจารย
1: ์ฮะ
2: โอ้มาอย่าได้นะสวัสดีเจ้า
1: โอ้สวัสดีครับ
0: ว้าจับไปซ่ารถเข็นจับไปซ่ารถเข็นจับไปซ่า
1: ป้าอดเฮาก็บ่ได้ตั้งใจที่จะซ่ารถป้าอดเฮายกมือสวัสดีน้องฮันยา
0: เป็นได้ต้องอีน้ำเหลือกูถึงขั้นตายอย่าเล่นลูก

0: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับกระผมสสคนเก่าหน้าเก่าๆมาปะบรรดาพี่น้องแถมแล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อจะมาแถลงการเกี่ยวกับผลงานต่างๆที่หมู่ผมได้ทำเอาไว้ใครมีอันยังข้อข้องใจถามได้เลยครับ
1: ท่านสสครับ
0: ครับผม
1: ผมขอถามหน่อยเหรอครับ
0: ได้เลยครับ
1: คือเขาว่านะรัฐบาลของท่านเนี่ยอุ้มคนรวยบาดช่วยคนจนแม่นก็ครับ
0: คนรวยนะครับเปิ้นเกยอยู่อย่างสุขสบายจะฮื้อเปิ้นมาตุกมาแย่อย่าคนตุกคนแย่นะมันเป็นไปบ่ได้ประเทศเฮาเนี่ยจะต้องมีคนรวยแล้วก็มีคนตุกถึงจะสมดุลกันนะครับถ้าหากว่าเปิ้นมีคนรวยเปิ้นก็จ้างคนจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนตุกคนแย่อย่างเฮาเนี่ยเกยอยู่อย่างตุกอย่างแย่เข้าดินเข้าแย่เฮาเกยเห็นแล้วชินเห็นแล้วแต่คนรวยกับครับเปิ้นตุกเปิ้นยากเลยโอ้เปิ้นจะลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะอุ้มคนรวยไว้ก่อนเพราะว่าอุ้มคนรวยนะมันนวลครับอุ้มคนตุกมันยาก
2: นี่เบอร์ยังนี
0: ่หัวหน้ายังไม่ได้ตั้งเลยครับ
2: ว้า
0: แล้วผมอยากจะถามบรรดาพี่น้องจะเลือกผมก็ครับ

0: ิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าเจ้าวันนี้คุณบุญลุ่มสุ่มทองคําหมายเลขปันเก้าปันมีโอกาสมาเลี้ยงลาบหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็ใครถามพี่น้องหมู่เฮาว่าจะเลือกปันก็หาก็จะเลือกไผ
1: จะเรียกบุญเลี่ยมเสียมคําเจ้า
0: โหไปเลือกอย่างปูนปันชื่อบุญลุ่ม
1: บุญเลี่ยม
0: โหเอามาคนละคนแล้วนะ
1: แม่นละนาจะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคํานั่นน
0: ่ะก็อันที่ปันเลี้ยงลาบนั่นเป็นคนลาบคุณบุญลุ่มก็กินของปันไปแล้วบัดนี้ปัน
1: คอชูเอามาชู
2: กินไหนก็ได้หมกลาบขับเดียวนะ
0: โหยังว่ายังอัน
1: คุณบุญเลี่ยมนี่สร้างถนนเข้ามาหาหมู่บ้านเฮาแต่ก่อนมามีตั้งเตี้ยวอุกจะตายมาเดี๋ยวถนนซุปเปอร์เป่งลึงอันเนี้ยเขาจะเอามาก
0: ็เออ
1: น
0: ี่ก็เสียลาบมาได้แล้วกันเนี่ย
1: ไผขอเอามาลาบชูชูเขาก็กินหมดละกันเน

0: หัวหน้าหัวหน้าว่าที่ท่านสสบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแต่เพื่อความห่วงมือเฮาดีขนาดคนแล้ว
1: เจ้าห่วงมือจะได
0: ้คนแล้วเนี่ยเอาใบปลิวมาฝากไว้ 5-600 บ่ทันจะรับแจกนะแล้วบ่เดียวเฮาเว้ซะกำบ
1: ่ก็ดีก็ดี
0: ถ้าจะเสี่ยงแล้วนี
1: ่เออๆ
0: เจ้าป้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เออสวัสดี
0: เอาท่านสสมาแอวเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เออสวัสดี
1: เออเมื่อคราวที่แล้วผมได้ยินข่าวเลยค่ะผมว่าเอาใบปลิวมาแจกให้ป้าป้าไปแจกไปพ่องจับ
2: โอ้ป้าชอบแต่แต
1: ่เอาไปที่ไหนครับ
2: อันมีอยู่ก่อน
1: โอ้มีค่ะมี
0: เต็มรถโอ้มีเจ้าก็เดี๋ยวเข้าใจมาเฮ
2: ้อก่อนเอามาเงินดีป้าเอาห่อปลาทูล
1: ูกโอ้เอาห่อปลาทูก็ดีแล้วคนที่มาซื้อปลาทูไปเนี่ยเพื่อจะได้หันหูพอดีป้าเอาห่ออย่างไรครับ
2: เอาหน้าเจ้าของมาเข้าทางไหน
1: โอ้ยังมาห่อทางนอกอ่ะ
2: ก็ออกนอกไปไปซื้อปลาทูป้า
1: เออ
0: ข้าหน้าปลาทูบ่ได้ยังบ่ได้ขายบ่ล่างบ่เป็นไรอ่ะแกหัวหน้า
3: คำเตือนการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆมีอันตรายต่อร่างกาย

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
1: ปู๊สุอย่ามาใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนๆๆไปมอบไปมอบมอบมอบมอบมอบมอบมอบ
0: ในราคา 890,000 บาท
1: ปู๊สุก็เดี๋ยวว่าจะฮือกันบัดดายบัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: ู้โดยสารที่ใช้บริการของเราแค่บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: โอ้ที่นี่น้ำเหลือบันยังบันเชิงบันล็อกบันไปบันเที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสี่ยวเขาก็เท่าก็แก่แล้วกลัวยังไง
1: ก็ที่นี่น้ำเหลือมันบันเจ้ของที่เสี่ยงที่ล็อกแล้วนี
0: ่ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: หนึ่งสามแค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเหล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแค่

0: เล่าๆยาๆใครจะบอกดักกันว่ากินดักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยางปากเหียคนมักเหล้าเบียร์ไผบ่ทันห้าม
0: เหล้าๆเบียร์ๆเมียจั่งจมซ้ำบ่ใจของลำแต้ดัก
1: เพิ่นว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าฮักรสเหล้าสุราก
0: ันคืนยังอีบ่เมินนั่นนาใส่ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบ่าสนใจไผใจกำป้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบ่ฟังเถียงอยู่แบบๆเมียไปเล่นจู้บ่ฮู้กาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเด้อหนาการก่ายแล้วกามันจึงปิกบ้าน
0: กันอู้ยังอีเป็นนาดียานย่างเหี่ยสักวันเหี่ยปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยังกินมาเมินแล้วนา
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาตะอกหาตาก็ว่าอัน
1: บัตตะบัตตะหาเยินมามันหน้าหาจะวามเต้าฟุบไม่อยาก
0: เฮ้ยสอนสู่ตึ้งแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีของเท่านี
0: ่โหอันนี้ป่นานนะ
1: เออบัตถ้ามาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบ่าคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: เอิ้นกินเข้างายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาดึงบ่สนบ่ลอยสักคนถึงบ่อดอ้าง
0: หนูกินกะเหล้าเมาบ่กึดสร้างแหมน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บ่ถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆกองทุน
0: เปิ้นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุนก้าขายว่าอัน
1: เฮ้อพ่อเตะเปิ้นเลอะจันจันเจ็ดปีแล้วมันดอกกบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุมกะหากเลือดเหล้าดึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามบ่ไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกาหาอย่างมันใจเป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนคิงเขาตึงบ่ฟังกะ
1: บ่ถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: โหอาจารย์หาใส่ป้อหนานี่อย่างนี
1: ่ป้อหนานคิงมาหาหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาพวกอ่ะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เหรอแล้วในวงเล่านี่เปิ้นสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วเปิ้นสอนจังได
1: ๋สอนเอี้ยกะ
2: อะล่ะล่ะช่วยนอนกา
3: ฮะไปยังคือกันหยังแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผบ้านมันไป

0: กำลังทำมาอย่างอยู่ครับ
1: อ๋อฉันกำลังเก็บใบพลูไปให้แม่กินกับมากคุณมาได้แน
0: ่อ๋อผมมาจากภาคเหนือครับ
1: โยภาคเหนือใบพลูใหญ่เท่าไหนอะภาคเหน
0: ืออ๋ออย่างใหญ่นี่กับบักเกินฝ่ามือนี่แหละครับ

0: ว่าผมอยากอันนี้เองแหละนะครับผมอยากจะได้ปลาป๊าอ่อนกินสักหน่วยจะได้ก่อครับ
1: อ๋อได้ไม่พลือพี่ว่าแต่บ้านเพียนต้นเผาสูงแค่ไหน
0: อ๋อยังสูงนะครับกับบ่เกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันพิษกับบ้านฉันนี่บ้านฉันหลกเผาล้นซ้ำบ้านซ้ำขึ้นในทึ่งดินสักที
0: ่คิดจุผมแล้วกันเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นซ้ำวันซ้ำขึ้นยังบ่ถึงดินกะครับ
1: ไอ้ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขางบนหลังคาบ้านเลยในทึ่งดินสักที
0: ่น้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: ผืนดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าคำเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงยอดเขาว่ากันน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะโอ้บ่สูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊ไอ้แล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างนี้น้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องครับพี่น้องอยู่กัน2คนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้โธ่โอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี่ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้าง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนแต่พี่เลี้ยงมันนี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทนงว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลบ่ภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: king mau yang.
1: Ha mau lau na, le king mau yang.
0: Mau yaba.
1: Oh, yaba ni man badi kin na, badi na mo oi.
0: Badi ya dai.
1: Oh, ko wan nan na, ha han gap ta le ya. La on khang ban na, man de kin yaba, man ka lang ja kin na. Mae man ma po di, man kwa mae man han chai ya. Man ka le au pai shon wai di tin jae kha ban man na. Sia kam deu ge wa, siang dang ka lum pum pum ma lum pum pha ma.
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่ไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: แล้วมาไง
1: กะว่าจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไปตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบ่มบ่มบ่มอ่ะจับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าป๋อมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าในแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแหละพวกก้ามันจะไปขายเม็ดบาทกึ่งนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เล่าหลวง เอาอีบ่ไหนๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ๋ออันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนะถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แต่นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยะใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากย่อย
2: ยักก็ได้หรอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดีแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปหน่อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ
1: ่
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่
1: อ
0: นไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
3: อันนี้ดีนะตู้เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องเพิ่งไปงานศพอ
2: ๋อโหตู้เจ้าเพิ่นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
2: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
2: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
2: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
2: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
2: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: โอ้โหไอ้เฮิร์น
1: เออ
0: โอ้บ่ป้ากระจัดเมินเด้ไม่เงี้ยหยังมาพะนะตาดำกุมมุมเลิกโจโว่เด
1: ้โอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มีกิ๊กกระเปิ้นนี่นะ
0: โอ้แล้วไปตานมีกิ๊กหยังมาได้เนี่ยวันๆหันอยู่แค่ในบ้านเนี
1: ่ยโอ้ยการมีกิ๊กบ่จำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องนึงเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกําเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็กําเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะมั้งฝรั่งก็เลยยืมเอาคําว่าเน็ตไปใช้คําว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกแน
0: ่โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วบ่เคยไอ้เหิน
1: ก็แฮ่มันนับถือแฮ่มันน่ะ
0: ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเถอะไปพี่เล่น

0: โอ้เล่นไอ้ยังมาแปลงหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินโตนงโตเน็ตอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาค่าได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: วอยไวเว็บ
1: วอยไวเว็บก่ะ
0: เออdotcom
1: dotcom
0: แล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: เพื่อนมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: อันยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามแฮ่เตื่อเนี่ย
1: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือ HI อ่ะ
1: บ่ใช่บ่ใช่ HI นี่ I นี่มันเป็นสระ I กะ HI กับ HI อ่ะ HI ไฟอ่ะ
0: เอาแล้วที่ HI ตะชิเขายังแม่น HI ตะชัยอ่ะ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมิชูบิชิอ่ะยังแม่นไมชูใบชัย
1: เออ
0: ฮาตะลิยังแม่นฮาตะไล
1: อ้ออู้กะไอ้เหือนี่ถ้าอยากบ่ฮู้เรื่องละบ่ให้ไปละป่ะ
0: เออแฮ่ก็ปวดหัวเหมือนกันละบ่

0: เฮ้ยเล่น
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเฮ้ย
1: ฮะ
0: มันวิดีโอเล่าแอบถ่าย
1: แอบถ่าย
0: แอบถ่ายไปนอนด้วยกัน
1: ป้าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเนี่ยเออ เดี๋ยวเปิดพ่อเราอ๋อเราเฮ้ยอ้าว
1: อุ้ย
0: ถอนเตียวแล้วไอ้แก้เตียวแล้วเฮ้ย
1: เด็ด
0: อุ้ยขาดแขาวแล้ว
1: ขาวแน่แต่
0: โอ้เราเปิดถอดเสื้อละโอ้ย
1: แข็งแข็งว่ะเน็ตด้วย
0: โอ้โหเดี๋ยวสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธเนี่ยอย่างเตื้อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยนี่มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โอ้อันพี่ลูนเหมือนกันนะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่มาใดเนี่ย
1: โอ
0: ้เดี๋ยวพอไอ้แน่คนนั้นนะ
1: บ้านนี่มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงเหมือนกันน่ะ
1: ฮะ
0: คิดไปถ่ายกับมันมาใด
1: ว้ามาฮู้ฮะไปก่อนเนอะ
0: ขี่ปิงฟอกไปเนี่ย
1: ไป
0: แม่เคลียร์กันก่อน
1: ไปแล้ว
0: แม่นี่ก่อน
1: เฮ
0: ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องว่าดาบสองคม
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุนักนะเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าปลอดใจ

แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินหน้าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาปอ
3: พระญาติเก่าคืน
4: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวหะเทกเพียง
0: สาธุคาถาเรียกเจ้าปอย

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: จ้าจ้า
1: หนูว่าจะแวะหันเพชรกันเด็กกับเจ้า
0: ไปแวะอย่างหันแขมหมออันช่วยคอกว่าชื่อฮือละล้อ
1: หนูเคยดูแหวนสักวงมาได้กัน
0: ไม่ต้องไปดูมาไปแหวนปลอมนะเจ้าป่าเจ้านาบ้านนาบ้านจ๋าเขาก็มาหาน้อง
1: ถ้าป่าไปก็มาเป็นอย่างเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้
0: เดี๋ยวก่อนนะจ้ะไหนๆก็เชียงไปหกวันไปก็ไปเอ้าจ้างหายจ้างตัวกะเมาทั้งร้านไปเลยล่ะ
1: ขอบคุณเจ้าป่า
0: เทศแถวพาวบับเป่ามันนี่ชี้แฉงชื่อชาวแก้มแดงถึงมันจะแป้ง

0: แล้วเอาไปเที่ยวจวนกันดูหนังนั่นเนาะดูหนังเน
1: า
0: ะ
1: ทางนี้จะป่าแว่นตาอันนี้สวยจังสไตล์มากมายหลายอย่าง
2: อุ๊ยป่าแว่นตานี่ถูกใจแต้ๆเลยอ่ะราคาก็ถูกตัวปันป่าเอง
0: จะมาจ่ายก็ป่าป่าเนี่ยแต่เอาอย่างอีบอน้องเธอ
2: เจ้า
0: อันยังก็ชื่อไรลูกเขาพอก่อนบอกป่าว่าเขาไปดูหนังด้วยกันดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: อืมบ่เป็นอย่างเจ้าป่าถ้าป่าบ่ซื้อให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อคนเดียวก็ได้เจ้า
0: แฮ่ๆๆอู้หยังอีจังละก็เดี๋ยวป่าจะบ่ฮักแล้วเด้อเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกเที่ยงไปหมื่นไปบ่ได้ป่ะ
2: ขอบคุณเจ้าป่า

0: แต่เดี๋ยวก่อนยังได้กันแน่โอ้ปะเดี๋ยวนี้แปลว่ามีผัวแล้วอีกอะฮะแล้วจะได้ว่าบอกแค่กรรมเนี่ย
1: ฮะก็ป้าไม่ได้ถามสักกรรมนี่น้องไปก่อนแล้วเนอโอกาสหน้าป้ากันใหม่นะเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้นั่นแล้วก็อันแหวนเพชรล็อกเก็ตแว่นตานาฬิกาชุดแม็กเชอร์แม็กชี่นี่เนาะเอาไปหมดอีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอยู่ดีบอกว่าดีเชี่ยงฝีไปหมื่นป่ายชะตังขายควายจะว่าบ่เหลือละอันนี้ละกันเนี่ยที่พูดว่าชิปแปดมงกุฎชิปแปดมงกุฎเอากระเป๋ากูมักปุ๊ดเห็นแน่รู้แน่เนาะ

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: อะไรลูก
2: อัลโหลอัลโหล
0: อย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้น่าจะเก่งแน่ลูก
2: เนี้ยเนี้ยเหมือนนุ่มนี่ถ้าจะหายขนาดน
0: ั้นลุงนี่นะชัดปีกได้ลงบักกินเนี่ยนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: ไอ้อย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: เกียนยุง
2: ฮัลโหล
0: แล้วก็ชัดปลาที่ลุงบักกินนี่มีอย่างเดียว
1: ไอ้อย่างอ่ะ
0: ลือฉีนอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเน
2: า
1: ะ
2: เรื่องละเล้งนี่นักเล้งนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหนแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้บ้าง
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมเข้ามาหาลุงปะลุงเอาเขี้ยวถูทั้งนั้นฟ้าบไฟออกไปไม่ๆป่ะ
1: เดี๋ยวนี้
2: เขาบอกนี่
1: เขาบอกนี่
2: ถูขลุ่น
0: นั่นแหละเนี่ยๆๆๆเน
1: ื้อว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปแล้วแตกกันยำๆมัน
1: เป็นยังไงมันแตกยังไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ

0: ลุงไอ้นวดกำว่านักเลงนี่นะคนระดับไหนบอกกัวแล้วเมียกัวกับลุง
1: สงสัยสงสัย
2: ให้หัวเป็นพระชาลีบันนอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่หน่อยเดียว
1: คุณนั่นบอก
2: เออตะคืนนี่นะ
1: ใหญ่
2: ตีสองฮบให้กินหลักน่ะลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
1: กำคอเมียนี่น่ะ
2: กำคอรถดีไปชื่อมือมันกินเหี้ย
1: เออ
2: จบไ
3: ปมานั่งโอ้กับไปฟื้นไปไฟสักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี้
2: โอ้ชูนี่มันตาเชิดตาลมข้างตาก็พื้นกระดังลมยังไม่พอ
1: เน
3: ี่
1: ยเว้ย
3: แล้วร้อนละกะ
2: รอไปเฮงก่อนไป
3: อ๋อยังแขวน
2: ข้างก่อนข้างก่อนเมียลุงนี่นะจะมาหือบ่ได้เลยล่ะหือนั่นโดนด่าทุกที
1: แน่แน
0: ่แน่ห้องขนาดสักหรือชิ้นเลยก็ถึงยอมกะ
2: แน่ก็
1: แน่ห้อง

0: เฮ้ยเพื่อนก่อนฮะโอ้บ้าคืนมาตีหลานฮะบ่ามาช่วยกันบ่า
1: โอ้ไข่ป๋ามันจะใหญ่หมอกใดอ่ะ
2: เฮ้ยๆๆเวลากินเหล้ากินยาจะไปเสียงดังเนาะลุงมาเจ้หมดเปิ้นมันต้านนะเว้ย
1: โอ้กันเพ่ไปเกี่ยวนะครับลุง
2: เฮ้ยชูคนแน่อ่ะฮะ
1: จกกระเป๋าเตี้ยวหมอ
0: จกกระเป๋าเตี้ยวหมอเออฮะจกอาวุธกะ
2: อะละอะละอะละบัดใจอาวุธลุงจะจกอย่าดมมาดมไผมาอู้เสียงดังบัดได้ลุงใจบัดนี้ลุงจังช็อกบ่ย่า
3: หายหายมาตีผัวป้าบัดเนี่ยฮะ
2: เมียเฮ้ย
3: อันนี้ผู้สิงผัวป้าไผบ่มีสิทธิ์มาตีมาสักคนนอกจากป้าคนเดียวอยู่ในลายเสือเท่าลายเสือเท่าใครได้บ่ฮะฮะป้าได้บ่
2: อะละ
3: บ
2: ่อะละบ่อะละ
3: ไปหัวมัน
2: อาลาบะหมี่ด้านหลังอ่ะเอ้ยมีกันลายเสีย
4: อันออกมาแล้วบ่อลายเสือเท่า

0: วัสดีเจ้าข้าเจ้าบูเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนย.ส.ม.ค.ก.ท.
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: ขอบคุณเจ้าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์ซื้อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั่น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: อ้าย

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้วใช่แล้ว

0: สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวคนดังข่าวแรกกันเลยนะคะเกิดเรื่องวุ่นวายกันขึ้นที่หลังเวทีประกวดแห่งหนึ่งซึ่งได้เกิดมีการประท้วงกันขึ้นระหว่างนางงามด้วยกันโดยกล่าวหาว่านางงามที่ชื่อมรกตวิหกชำเรืองใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมเข้าประกวดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หลังเวทีการประกวดนางงามลอยกระทงปี40นะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์คุณมรกตวิหกชำเรืองตามที่มีข่าวว่าเธอใช้ชื่อปลอมและนามสกุลปลอมเข้าประกวดจริงหรือเปล่าครับคุณมรกตครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่จริงหนูใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแต่ว่าชื่อของหนูอ่ะจะพูดคำเมืองก็ได้คำไทยก็ได้ค่ะ
1: คุณมรกตครับมรกตวิหกชำเรืองเนี่ยคำเมืองเขาแปลว่าไงครับ
2: อีเขียวนกแร่ค่ะ
0: ว้าวก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะเห็นว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะคะ

0: เก็ดข่าวต่อไปเมื่อหนุ่มหล่อพ่อรวยอ้อนขอเศษตังค์เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อได้สมใจแล้วเขาจะขี่ไปอวดใคร
1: น้องๆเคยขี่รถเครื่องนวัดเฮน่ากะ
2: อ๋อไอ้หันว่าเปิ้นได้ขี่รถถีบตัวขี่รถเครื่องเอ็นแหละอยู่บ่
1: บัดใจที่ไอ้ถามตะกี้ไอ้ใครหูบ่ได้ว่าเบรกมันมีไหน
3: โอเค
0: ก็ไม่ทราบว่าจนป่านนี้จะรู้หรือยังว่าเบรกอยู่ตรงไหน

0: มาถึงสเก็ดข่าวร้องทุกข์กันบ้างนะคะแขกที่ไปในงานแต่งงานของคุณสะอิ้งสีกับคุณทาดาชั่วนิรันดร์ร้องเรียนมาว่าจัดงานได้ห่วยมากอาหารไม่อร่อยเครื่องดื่มไม่พอเลี้ยงแขกหวังว่าหากคุณทาดาชั่วนิรันดร์กับคุณสะอิ้งสี
1: ดำกิมดิมดำกิมมิมยังกินเฮาโล

0: รัฐบาลชุดนี้ดีแต่แต่เฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอันยังก็เอื้ออาทรเอื้ออาทรบ้านก็เอื้ออาทรประกันชีวิตก็เอื้ออาทรทุนการศึกษาก็เอื้ออาทรป้ายบปอหวยก็เอื้ออาทร
1: สู้โอ้อย่างคนเดียวเปื้องอาพรเปื้องอาพรอ๋ออ่านหนังสือพิมพ์เป็นได้หันดาราแล้วใครเปื้องอาพรเปิ้นแม่งก็
0: โหไปใหญ่ติ๊กละเปิ้นว่าเอื้ออาทรเอื้ออาทรบ่ใช่เปื้องอาพรยังสูเนี่ยกะถ้าเปื้องอาพรออกมาละก็ได้ประโสภาสถาพรเอ้ย

0: สูบอกข้าไม่เหี้ยดีๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: สตางค์200ข้ามันหายไปไหนสูเอาไปแม่นก็
1: โหอย่ามาสวกแต่สวกว่ายุคนี้เป็นยุคเอื้ออาทรนี่หยังบ่เอื้ออาทรกันพ้อง
0: บ่ต้องโมโหนักเอาสตางค์200ข้าไปไหนบอกมาเหี้ยดี
1: ๆเอาไปซื้อหวย
0: หวยหยัง
1: หวยเอื้ออาทร
0: แล้วมันโทรก็
1: โหแล้วสูมาตบหน้าข้าอีหยังเนี่ย
0: ป้อนบ่ฮ้องมาตบหน้า
1: บ่ฮ้องว่าตบหน้าแล้วมาตบอะหยัง
0: ตบเอื้ออาทรจำไว้เอาแฮมสักกำบ่

0: สูวันนี้สูกับข้าหันดีกันแน
1: ่อันยังแหมล่ะเนี่ย
0: มาต้องมาแบ่งหน้าซื้อเจ้าบ้านปลิ้วกันหัวบ้านตายบ้านอ่ะวันนั้นสูเอาหลอนไปแอวในเวียงอ่ะแอบเลี้ยงนักซื้อสาวๆไว้เป็นเมียน้อยมันก
1: ็หูยข้าบ่าหูเรื่อง
0: บ่าหูเรื่องกะยอมรับเหียดีๆเนาะกับตัวกับใจสังคมยังเฮืออภัยเอวเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อหื้อมันแม่นก็
1: เปิ้นบ่าฮ้องว่าปนเปื้อสมัยนี้เปิ้นฮ้องว่าทุนการศึกษาเอื้ออาทร
0: อ๋อทุนการศึกษาเอื้ออาทรอย่างอันมันต้องเตออย่างอี
1: โอ้อันยังอ่ะสู
0: มุยมุยเอื้ออาทร

โหโหไอ้ยังปลาล้ำปลาเหลือน่ะอันนี้มันถนนลอยเคราะห์นะก็เขามายะอย่างกันนี่ปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยถนนลอยเคราะห์นี่นาสมัยโบราณโบราณเปื้อนใจเป็นถนนสะเดาะเคราะห์ลูกพอเหรอฝรั่งเต็มหยับหยับหั่นหั่นหั่นเตี้ยวมาเป็นกู้เป็นกู้จูปากกันหน้าวัดฝรั่งก็มาจูปากกันเอาเอาเอามานี่ก็มาไล่ยะอย่างกันนี่นี่ไปมาก็ดีไล่คนก็ดีไล่เฮ้อถนนสายโลกี้

0: คุณสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเห็นเขาเขียนว่าวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์ผมจะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ทราบว่าไปทางไหนครับ
1: อ๋อไม่ยากผมจะบอกทางให้เลี้ยวซื่อไปนี่นะซื่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นไนท์บาซ่าแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นถนนลอยเคราะห์ซอย3กำแพงดินบ้านแก้วพันตนสังเกตง่ายๆนะถ้าเลี้ยวเข้าถนนลอยเคราะห์แล้วเนี่ยจะมีบาร์ฝรั่งนี่เต็มผืดไปหมดเต็มผืดทั้งฝรั่งเต็มผืดทั้งผู้หญิงขายบริการน่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟังคุณพูดแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าผมจะไปลอยเคราะห์หรือว่าไปรับเคราะห์กันแน่ถนนสายโลกี

0: ู้จานผู้จานมาพ่อฝรั่งมันมาจูบปากกับแม่หญิงในวัดเนี่ย
1: โหเนี่ยยังอีได้ยังใดยังอีต้องไปว่ากันพ้องละโหอยู่อยู่มากอดจูบกันหยังในวัดเนี่ยบาปกรรมตู้เจ้าหันกับอุกันที่โตมดกาม
0: ันแปลว่าหยังผู้จาน
1: กษัตริย์เว้ยมันจะปาราชิกแน่กะ
2: God damn is not your business
1: นี่ขยมที่ฝรั่งมันอู้ตะกี้แปลว่าอย่าง
0: มันด่าพ่อผู้จานนะคะ
1: บ่ฝรั่งนี่อย่างอีต้องด่าตอบเป็นภาษาบาลีพ่องละอยู่อยู่ต้องโกทางคัตวาสุขังเศรษฐี
0: มันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: ฝรั่งฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมเป็นสุข
0: โอ้แต่ผมว่านะฆ่าฝรั่งเสียได้ร้อยข้อจะเป็นสุขครับผมว่านะ

0: again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter.
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมัดเซประเทศฝรั่งเหนือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
2: ถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูลิแกนไม่ไหวครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
1: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
2: อเล็กซาลาสก็ใช้ยาไอ้เขาแพ้นะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้า และประตูที่3ประตูสุดท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้องเมียเข้า แต่พอดีได้ยินเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นก่อนนะครับ
1: ไม่งั้นคงจะทำแฮตทริกได้นะครับพังประตูห้องน้องเมียสำเร็จนี่สุดยอดของการทำแฮตทริกจริงๆใช่ไหมครับ
2: แหมเสียดายจริงนะครับสำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับอังกฤษยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นเบ็คแคมป์อารันเชอร์เชอร์ริงแฮมแม็กบานามันซีแมนพออิน
1: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
2: ่เดี๋ยวรู้
1: กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลไม่ให้อังกฤษทะลุเข้าไปยิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกราบขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซาลัสแล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งดีเฟนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินผู้ดีตีนตามว่าไงครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็กฟีเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทนโอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็กฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอลันเชียร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อลันเชียร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเซฟปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอลันเชียร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชลเลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบ็คแฮมเบ็คแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ดุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้ครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซาลัสไอ้เข้าแพ้อีกแล้วครับอเล็กซาลัสใช้หนวดแพ้ตวัดใส่หน้าเชอร์ลิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนตําเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี้
0: เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบ็คแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบ็คแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบ็คแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงาบทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบ็คแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบ็คแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีนตำเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบ็คแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกานะครับฟันหักไปข้าว4
0: คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

แปดสิบปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมง